เก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดได้ดีมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานค่ะดูซิว่าพี่น้ำหวานจะมีผลงานไหนมาโชว์เรามาเลยลูกให้อดทนสักครู่หนึ่งอ่ะพี่น้ำหวานจับค่ะวันนี้ลูกสาวทำผลงานอะไร

0: อาจ๊ะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรบ้างลูก
1: ดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้เป็นอะไรอีกคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆมีอะไรอีกด้วย
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์แล้วก็
1: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: น้องชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ใช่
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงดอกไม้
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะมันสวย
0: เพราะมันสวยถ้ามีเวลาอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมลูก
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ขอถามพี่แสนดีน้องชอบผลงานของเพื่อนไหมลูกน้องชอบตรงไหนที่สุดคะเพราะอะไรลูกแสนดีเพราะมันสวยการ์ตูนล่ะคะเพราะว่าเพราะว่าสวยเพื่อนตั้งใจว่าใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเป็นใครดีนะพี่สโนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่สโนจะนำเสนอผลงานไหนนะเอาไปเก็บที่ชั้นเลยค่ะมาเลยค่ะพี่สโนมายืนข้างครูแพลวจากที่รักวันนี้พี่สโนทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำผลงานสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรลูก
1: คนกำลังเก็บเห็ดค่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วมีนกด้วย
0: อ๋อมีนกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สโนชอบผลงานของตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: น้องชอบผลงานของตนเองตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงนกแล้วก็เห็ด
0: ทำไมล่ะลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่ามันสวยน้องอยากเพิ่มเติมผลงานนี้ตรงไหนอีกไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วให้เพื่อนๆเอามือลงก่อนเด็กๆชอบผลงานชิ้นนี้ของสโนไหมลูกชอบชอบตรงไหนขอถามพี่เตยพี่เตยชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกชอบนกเหรอคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าน่ารักพี่อั่งเปาล่ะคะชอบคนทำไมล่ะคะเพราะว่ามันสวยอ่ะฟังคำถามต่อไปดีๆนะหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างขอถามพี่ฟ้าใสหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างคะหรือว่ามันสวยอยู่แล้ว
2: บ้าน
0: อ๋ออาจจะวาดบ้านไว้สักนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยให้พี่สโนเนี่ยเขาวาดให้ดูดีไหมได้ไหมจ๊ะสโน
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเอาขอบคุณค่ะสโนเก่งมากคนต่อมาขอเชิญพี่แสนดีค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่แสนดีจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนกันนะเอามาเลยนะคะน้องมายืนฝั่งนี้จ้ะที่รักจับไมโครโฟนมาเลยจ้ะพี่แสนดีวันนี้ลูกสาวปั้นอะไรจ๊ะ
1: ปั้นเมืองกระต่าย
0: เมืองกระต่ายเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: มีกระต่าย
0: มีกระต่ายแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะแสนดีชอบผลงานชิ้นนี้ตรงส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ตรงดอกไม้
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างไหม
1: อยากเพิ่มเติมก้อนหิน
0: อ๋อถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้ไปปั้นก้อนหินเพิ่มนะคะเพื่อนๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: น้องชอบตรงไหนขอถามพี่เบพี่เบชอบตรงไหนลูกตรงกระต่ายเหรอคะทำไมพี่เบย์ถึงชอบกระต่ายล่ะคะมันเหมือนโอ้มันเหมือนธรรมชาติเลยใช่ไหมถามพี่อนนท์พี่อนนท์ชอบตรงไหนอีกลูกชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนอีกคะทุกอย่างเลยเหรออัปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณนะคะแสนดีนำไปโชว์ไว้ข้างหลังได้เลยนะลูกคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดพื้นที่ให้กับเด็กๆนะคะในการจัดแสดงผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะที่

ปั้นดินน้ำมันนะคะหรือผลงานที่ทำจากสีไม่ว่าจะเป็นสีเทียนสีน้ำรวมถึงกิจกรรมใหม่ด้วยก็เช่นกันนะคะและสามารถนะคะให้เด็กๆ เนี่ยได้บอกนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วิธีการใดนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำชมเด็กๆได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำอย่างไรทบทวนเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ข
0: ้อตกลงใช่ไหมคะในการเล่นเกมของเราใช่ไหมลูกใช่เวลาที่เราเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะหนูเล่นกับเพื่อนๆแล้วเราจะแย่งชิ้นส่วนของเกมกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องทำอย่างไรแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักรอคอยใช่ไหมคะเล่นเสร็จแล้วน้องให้ใครตรวจก่อนลูกใช่เลยและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมโดมิโนภาพเครื่องใช้กับตัวเลข1ถึง5ใช่1ถึง5การเล่นโดมิโนเราเคยเล่นกันไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะต้องมาทบทวนกันก่อนดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมที่หนูจะพบเจอในเกมให้ดูก่อนนะคะอาจจะเลือกออกมาสัก5แผ่นก่อนมันเป็นภาพเครื่องใช้กับจำนวนตัวเลขเรามาดูพร้อมกันลูก

0: อ่ะคุณครูแพลวขอให้หนูสังเกตภาพก่อนนะยังไม่ต่อนะถ้าอย่างนั้นตอนนี้โดมิโน่นะคะมันจะมีอยู่2ฝั่งนะลูกนะฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ในที่นี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพนี้ภาพอะไรหม้อหุงข้าวใช่ไหมลูกมีกี่หม้อคะมี1ใบใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยก็จะมีเลข1กำกับอยู่เห็นไหมลูกด้านข้างเลขอะไรจ๊ะ
1: เลข
0: 1ทางด้านนี้ล่ะคะ2มีกาต้มน้ำมีกาน้ำร้อนอ่ะ2กา1และ2ใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขเหมือนกันต่อมารู้จักนี่ไหมถูกเครื่องปั่นมีกี่เครื่องลูก3เครื่องถูกต้องฝั่งนี้ล่ะคะคือภาพอะไรจ๊ะเตารีดมีอยู่4แล้วนี่ล่ะพัดลมกี่เครื่อง5เครื่องถูกต้องเวลาที่เราเล่นโดมิโน่นะลูกเราก็จะต้องหาผู้เล่นตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายของเราโดยต้นทางของเราวิธีที่เราใช้เราใช้วิธีการทำอย่างไรโอนอยออกใช่ไหมลูกแต่ถ้าปลายทางนะคะหนูอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้อ่ะพร้อมที่จะชมการสาธิตต่อหรือยังเมื่อเรานะคะแจกชิ้นส่วนของเกมให้ผู้เล่นทุกคนอย่างเหมาะสมแล้วเราก็จะหยิบมาชิ้นหนึ่งและวางเอาไว้จากนั้นผู้เล่นคนแรกนะคะก็จะต้องหาเครื่องใช้นะคะที่มีจำนวน

0: เท่ากับเอกนี่เลยค่ะดูพร้อมกันผู้สมมุติว่าเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจั่วมา1แผ่นหรือว่าเลือกมา1แผ่นนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมาดูที่ฝั่งนี้ฝั่งปลายว่าเป็นเลขอะไรคะเลข5ดังนั้นเราก็จะต้องหาภาพที่มีจำนวน5มาต่อให้ถูกต้อง5จริงไหมนับ1
1: 2
0: จากนั้นทางด้านนี้ปลายเป็นเลขอะไร1เราก็จะต้องหาภาพที่เป็นเลข1มาทำอย่างไรต่อถ้าสมมุติว่าเด็กๆคนต่อไปเขามีชิ้นนี้หนูต้องวางยังไงอ๋อเพื่อนบอกว่าให้วางแนวนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเพื่อนคนนั้นถ้าเขามีเลข5อีกก็สามารถที่จะนำมาทำอย่างไร
1: ต
0: ่อได้เดี๋ยวหาก่อนต้องเป็นมันต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมใช่แบบนี้หนูเข้าใจไหมคะเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าหนูไม่มีตัวนี้แต่หนูมีตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้สิเพราะว่ามันก็เป็น5จำนวนเหมือนกับตัวนี้เลยใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันยาวเกินไปพลิกมันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สิเพราะว่าทำไมถ้ามันยาวเกินไปมันจะตกไปที่ขอบใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช
0: ่อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่คุณครูแพลวก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะเด็กๆจะต้องไปนั่งเล่นที่พื้นอะน่ากลัวไหมอย่างนั้นใช่จะต่อขึ้นด้านบนแบบนี้ก็ได้หรือจะต่อลงด้านล่างแบบนี
1: ้
0: ก็ได้ใช่ไหมคะยากไหมลูกโดมิโนไม่ยากดังนั้นนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆกลุ่มไหนสามารถเล่นโดมิโนได้ถูกต้องบ้างถ้าหากว่าเด็กๆพบปัญหาในการเล่นนะคะเด็กๆก็สามารถปรึกษาใครคะถูกต้องและให้คุณครูตรวจก่อนนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

0: ในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเด็กๆรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะณเลยวันนี้นะคะลูกครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิจับไมโครโฟนหันให้ครูแพลวก่อนนะ1 2 3ชึบเรียบร้อยพี่มาลิจ๋าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างลูก
2: กิจกรรมสร้างสรรค์
0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่มั้ยคะ
2: ใช่
0: มาลิได้ทำอะไรบ้างคะลูก
2: วาดสีเทียน
0: หรอน้องวาดเป็นอะไรคะวันนี
2: ้คน
0: อ๋อคนใช่ไหมคะคนกำลังทำอะไรจ๊ะ
2: กำลังกลับบ้าน
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่มาลีด้วยขอบคุณค่ะมาลีในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเลยโดยกิจกรรมแรกในวันนี้ก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะซึ่งในวันนี้จำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดตามข้อตกลงถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูแพรวก็ได้ให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของผลไม้ใช่ไหมคะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะนอกจากปั้นสีเทียนสีน้ำแล้วเรานะคะก็ได้ประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วด้วยใช่ไหมคะและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาวันนี้เราได้เล่นเกมโดมิโนใช่ไหมคะภาพเครื่องใช้กับตัวเลข1ถึง5เก่งมากเลยวันนี้สนุกไหมคะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะลากันไปนั่งตัวตรงเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได้
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายนะบ๊ายบาย

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุน

หรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ

0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้

0: งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะ
1: อันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะ
0: เห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช
1: ่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นคุณหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะ
0: แม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลาย
1: อันนี้เป็น high power suction
0: มันจะดูดแรงกว่านี่อันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหนาลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนใส่ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆใส่ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
0: ชุดเข้าคอใช่อันตรายอันตรายค่ะเนาะทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นสั่นสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช
0: ่หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
3: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาดานี่เลย
2: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
2: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
2: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องน้อยหนาพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
2: ะ
3: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
3: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะ

0: เป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจก2ด้วยนะกระจก2นะคะเข่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะ
1: แล้วฟันก็จะ
0: ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: ดึงสามเหลี่ยม2อันต่อกันนะนี่แหละจับไงนะ
1: โอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี
1: ้มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหน่าทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหน่าทำเองเลยให้ไปจอดที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน
3: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะท่านน่ะจำได้ไหมคะที่เป็นโพรงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโพรงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อม

0: ทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่จีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเด็กๆนะคะหน้าตาสดใสกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้สภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้ใช่วันนี้ร้อนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าร้อนอบอ้าวนะคะแล้วบางโรงเรียนเนี่ยก็มีฝนตกด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะและวันนี้คุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพัฒนาให้กับเด็กๆฟังเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันรู้จักน้ำมันไหมคะน้ำมันเนี่ยอยู่ในอาหารหมู่ที่เท่าไหร่
1: ไขมัน
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะ
1: ไขม
0: ัน ห้าไขมันใช่ไหมคะน้ำมันที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันที่เราใช้ในการทำอาหารหรือประกอบอาหารไว้สำหรับรับประทานคุณครูแพลวเนี่ยไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่าการใช้น้ำมันซ้ำๆจนน้ำมันเนี่ยมันดำมันอาจจะทำให้เมื่อเรารับประทานอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันดำๆเนี่ยไปเยอะๆมันจะไปสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เกิดเป็นมะเร็งน่ากลัวไหมเด็กๆน่ากลัวสิเด็กๆอย่าลืมนะว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะข้าวของค่อนข้างที่จะแพงบางครั้งนะคะเขาเนี่ยบางร้านเนี่ยที่ขายของทอดหรือว่าไก่ทอดอย่างเงี้ยให้เด็กๆลองสังเกตดูว่าน้ำมันที่เขาใช้เนี่ยเป็นน้ำมันใหม่หรือว่าน้ำมันเก่าดูไม่ยากถ้าน้ำมันใหม่ๆนะคะมันจะยังไม่ค่อยดำใช่ไหมลูกมันจะยังมีความเหลืองนะแต่ถ้าเป็นน้ำมันเก่าโอ้โหเด็กๆเคยสังเกตไหมบางครั้งนะร้านที่เขาขายไก่ทอดเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาไม่น่ารักเขาเอาน้ำมันเก่าใช้ซ้ำสีดำปี๋เลยดำมากๆเลยมาทอดซ้ำๆเด็กๆคิดว่าอย่างนั้นดีไหมอ่ะ
1: ไม่
0: ดีถูกต้องบางครั้งนะลูกบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเราเห็นแบบนั้นแล้วบางครั้งคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆลองหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าการรับนะคะน้ำมันที่มันดำขนาดนั้นเข้าสู่ร่างกายเยอะๆมันอาจจะเกิดผลร้ายกับเด็กๆก็ได้ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเรานะคะเป็นผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อเราสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นร้านอาหารที่โอ้โหแมลงวันบินตอมอาหารเกาะติดเต็มไปหมดเลยแบบนี้ดีไหมอ่ะขอถามพี่การ์ตูน

0: พี่การ์ตูนจ๋าถ้าหนูไปเจอร้านอาหารนะคะที่เขาขายอาหารแต่ไม่มีที่ปิดแล้วแมลงวันเนี่ยไปเกาะอยู่เต็มอาหารเลยพี่การ์ตูนจะซื้อไหมลูกทำไมถึงจะไม่ซื้อจ๊ะ
1: เพราะว่ามันสกปรก
0: เพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมแล้วแมลงวันเวลาที่มันไปตอมอาหารเนี่ยการ์ตูนคิดว่ามันเป็นอย่างไรลูก
1: มันต้องติดเชื้อในอาหารแล้วเรากินเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ติดเชื้อของมัน
0: ใช่ดังนั้นนะคะเวลาที่เรานะลูกไปเลือกซื้ออาหารใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะเลือกซื้ออาหารที่ร้านที่เรามั่นใจว่าเขาปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะปรบมือให้การ์ตูนด้วยแล้วถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่สะอาดร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรขอถามพี่ต้นน้ำครับพี่ต้นน้ำจ๋าถ้าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกไม่สะอาดร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรลูก
1: ไม่แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: ปวดท้อง
0: อ๋อปวดท้องโหน่ากลัวไหมลูกอย่างนี
1: ้น่ากลัว
0: น่ากลัวใช่ไหมเก่งมากเลยต้นน้ำปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยใช่แล้วและที่สำคัญเลยต่อให้เด็กๆนะคะเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วแต่ถ้ามือของเด็กๆสกปรกก็เป็นยังไงเออก็ติดเชื้อเหมือนกันที่คุณหมอเขาได้มาตรวจสุขภาพเราได้ไหมคะใช่คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยมีเล็บที่ยาวแล้วมีเศษสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันหรือขี้เล็บดำๆเข้าไปอุดอยู่ในเล็บใช่เด็กๆคิดว่าต่อให้อาหารสะอาดแต่หนูไปจับอาหารด้วยมือที่สกปรกเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวเด็กๆคิดว่าร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงด้วยปวดท้องไหมปวดท้องสิเพราะว่าเล็บเรามันไม่สะอาดใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงดีขอถามพี่เตยมาลูกพี่เตยจะทำยังไงดีคะ
2: ล้างมือให้สะอาด
0: แล้วก็ต้องตัดอะไรด้วย
2: ตัดเล็บ
0: ถ้าเล็บดำๆล่ะพี่เตยจะทำยังไง
2: ให้แม่ตัดเล็บให
0: ้เก่งมากเลยปรบมือให้พี่เตยด้วยเห็นไหมว่าการดูแลตนเองยากไหมลูกไม่ยากหวังว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคะขอเชิญพี่ปังหอมค่ะที่รักมาเลยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้าง
1: หนูไปงานวัด
0: หนูไปงานวัดเหรอคะเป็นยังไงลูก
1: หนูไปเล่นบ้านลม
0: อ๋อน้องไปเล่นบ้านลมด้วยใช่ไหมคะเราเล่นยังไงให้ปลอดภัยจ้าลูก
1: เราต้องกอดอกไว้
0: อ๋อเวลาสไลเดอร์ลงมาใช่ไหมคะใช่แล้วปังหอมจ๋าเราจะกระโดดจากสไลเดอร์สูงๆลงมาเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรล่ะลูก
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันบาดเจ็บ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ปังหอมด้วยขออีกคนนึงขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะวันนี้ลูกสาวมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวกับเพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปงานกาชาด
0: อ๋อหนูไปงานกาชาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเป็นยังไงต่อคะลูก
1: แล้วหนูก็เจออั่งเปาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเจอพี่อั่งเปาเจอเพื่อนของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูทำยังไงคะลูก
1: ทักทายค่ะ
0: อ๋อทักทายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูไปงานกาชาดหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นสไลเดอร
0: ์สไลเดอร์หรอคะแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะ
1: ท่อที่เป็นบนไดปีนปีนขึ้นไปเล่นสไลเดอร
0: ์ได้เล่นไหมลูก
1: เล่น
0: เล่นค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูเล่นยังไงให้ปลอดภัยจ๊ะ
1: สไลเดอร์แล้วก็กอดอก
0: กระโดดลงมาจากที่สูงเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าจะเป็นแผลเจ็บตัว
0: ใช่แล้วเวลาที่หนูเล่นเนี่ยหนูจะไปผลักเพื่อนๆได้ไหมคะลูก
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
0: ใช่เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจกันทุกคนเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยหลังเลิกเรียนได้ไปตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็เคยสังเกตเห็นนะว่ามีร้านขายไก่ทอดนะคะกับร้านขายลูกชิ้นเนี่ยใช้น้ำมันที่ดำมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็อยากจะไปซื้อรับประทานแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ห้ามเอาไว้ใช่ไหมคะเออเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมว่าห้ามไว้เพราะอะไรเพราะว่าการใช้น้ำมันเก่าๆเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรง

0: เด็กๆก็ลองสังเกตดูว่าถ้าหากว่าน้ำมันในกระทะเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะใสแล้วก็ไม่ค่อยดำอันนี้เราซื้อรับประทานได้เข้าใจไหมคะแต่ว่ารับประทานของทอดเยอะๆเป็นยังไงทีนี
1: ้
0: เจ็บคอถูกต้องใช่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะคะรับประทานได้แต่รับประทานให้พอดีรับประทานเยอะๆเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับใครคะ
1: ต
0: ัวเองใช่ถูกต้องเลยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: เก่งมากเลยก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: หนูจะเคลื่อนไหวไปชนเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ปีนเก้าอี้ได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะมุดไปใต้โต๊ะเลย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เพราะอะไร
1: เพราะได
0: ้
1: ทำ
0: อะไรใช่เดี๋ยวศีรษะจะแตกแล้วเพื่อนๆก็จะเจ็บถูกต้องแล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามจังหวะเก่งมากแล้วแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามแล้วถ้าแบบนี้หนูต้องทำยังไง
1: หย
0: ุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ก่อนอื่นเลยเราจะเคลื่อนไหวได้ไหมถ้าเรานั่งแบบนี
1: ้ไม่ได
0: ้ไม่ได้หนูต้องทำยังไงลูกยืนขึ้นเพื่อหาพื้นที่เป็นของตัวเองยังไม่ได้สั่งเลยนั่งลงก่อนจากนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นในลองกางแขนสิติดเพื่อนๆไหมจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองพร้อมหรือยังคะเริ่มได้เลย

พีคครูแพรว่าตรงนั้นพี่พีคแคบพี่พีคต้องไปยืนอยู่ตรงใบบุญสิลูกอ่ะพี่ปั้นด้วยไหนดูสิเอามือแนบลำตัวโอ้บางคนยังชิดเพื่อนอยู่เลยดังนั้นให้ขยับอีก2ครั้งยืนตัวตรงปุ๊บต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังเก่งมากเริ่มแล้วนะโอ้ยพาคินเขาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเก่งมากเลยลูกพี่เตยพี่ข้าวหอมก็ยอดเยี่ยมทุกวันเลยไม่ยืนชิดกันนะจ๊ะที่รักพี่มาลีระวังศีรษะนะคะ

0: พี่เบน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: พี่เบิร์ดแบบไหนครับ
0: อือหือแล้วแสนดีล่ะคะอะไรนะลูกอ๋อแล้วพี่นิลินล่ะจ๊ะ
2: ย
0: ี
2: ราฟ
0: ยีราฟใช่ไหมถามพี่เปาหยุดอยู่ในท่าอะไรจ๊ะลูก
2: หย
0: ิ
2: บของ
0: หยิบของเหรอลูกสาวพีกล่ะงูเหรองูพันอะไรจ๊ะเอาไม่รู้แต่เป็นงูไว้ก่อนใช่ไหมโอเคแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่างูจงอางโอ้ตัวใหญ่มากเลย

แล้วหนูล่ะอะไรนะคะอ๋อเด็กๆบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางเต้นด้วงกำลังตีปีกผับๆโอ้โห

หยุดจริงหรือเปล่าแม่นี่ระวังเข่าค่ะลูกพี่ปังตรงจังหวะไหมเพื่อนหยุดแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีนะคะ

0: ไม่กระโดดใส่เพื่อนครับพี่บีเอ็มอย่าเพื่อนเจ็บนะคะถามสโนน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ป
0: ั้
1: นซาลาเปา
0: ปั้นซาลาเปาหรออืมฟ้าใส่ละคะ
1: ข
0: ี่
1: ม
0: ้
1: า
0: ขี่ม้าเลยหรอม้าอะไรจ๊ะ
1: ไม่รู้
0: เอาม้าไว้ก่อนเนาะอ่ะทีนี้พี่เตยล่ะคะ
1: ทาล
0: ิ
1: ปสติ
0: กใช่ไหมคะบิวตี้บล็อกเกอร์หนึ่งอ่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้กำลังหยุดอยู่ในท่าทางปลอกผลไม้เนาะแล้วหนูล่ะโอ้เพื่อนๆบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางกำลังสอยมะม่วงโอ้แสดงว่าต้นสูงจากนั้นให้นั่งลงใจเย็นๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือบล็อกบล็อกไม้ฟังกติกาก่อนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งตัวตรงใช่ค่ะคุณครูแพลวจะให้จังหวะเด็กๆนะคะไปหยิบบล็อกที่มุมคนละ1ชิ้นจากนั้นให้กลับมายืนอยู่ที่เดิมพร้อมหรือยังเวลาไปหยิบหนูเบียดเพื่อนได้ไหม
2: ได้
0: เพราะอะไรถูกต้องใช่ดังนั้นคุณครูแพลวขอเรียกเป็นกลุ่มได้ไหมคะสีเหลืองยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเชิญค่ะเดินไปหยิบมาเลยค่ะบล็อกไม้จ้ะที่รักหยิบแล้วออกมาเลยนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0กลับมานั่งที่ค่ะสีชมพูยืนเชิญค่ะหยิบมาเลยไวค่ะนับ5 4 3 2 1 0นั่งลงสีเขียวยืนค่ะเชิญค่ะค่อยๆเดินนะคะอย่าเหยียบเพื่อนนะคะ
3: เอามาเป็นประตู
0: เราจะเอามาตอกกับพื้นได้ไหมไม่ได้ให้เด็กๆถือไว้ไม่ตอกลงพื้นเดี๋ยวมันจะพังเอานับถอยหลัง5 4 3 2 1 0สีส้มยืนเชิญค่ะใครเอาทุบลงพื้นคุณครูแพลวจะหยุดเพราะคุณครูแพลวให้หนูทำอย่างไรให้หนูถือไว้จ้าที่รักนับ5 4 3 2 1 0สีน้ำเงินค่อยๆยืนเชิญค่ะหนูดูนะบล็อกเนี่ยมันจะมีความคมถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่ระวังจะเป็นยังไงบาดมือพร้อมหรือยังคะจากนั้นให้เด็กๆชูบล็อกขึ้นมาและยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นปิดวาจาต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือบล็อกหนูจะเอาไปตีเพื่อนได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้โยนได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ดูซิว่าเด็กๆจะสามารถทำตามข้อตกลงได้ไหมเริ่มเลยนะคะจริงหรือเปล่ามาลิเดี๋ยวจะรอดูที่รักจับกลุ่มแล้วต่อบล็อกเป็นอะไรก็ได้ ต่อที่พื้นเลยค่ะต่อตรงนี้ตรงนี้ขยับมาขยับมาค่ะขยับมาไม่เป็นไรค่ะออมซับข้างหลังก็ได้ลูกไหนดูซิว่าแต่ละกลุ่มต่อเป็นอะไรได้บ้างต่อเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่พื้นไหนกลุ่มนี้ได้หรือยังไหนดูซิกลุ่มนี้ได้หรือยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นนะคะบ้านนั้นเสร็จแล้วอย่าแย่งกันกลุ่มนี้หนูต่อเป็นอะไรคะกลุ่มนี้ต่อเป็นบ้านกลุ่มนี้ต่อเป็นอะไรคะเป็นบ้านเหมือนกันตรงนู้นล่ะต่อเป็นอะไรคะอะไรนะตึกใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วที่นี่ต่อเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆบอกว่าเป็นบิ๊กกี้เมาส์วางให้เสร็จก่อนโอเคปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งจากนั้นค่อยๆหยิบบล็อกแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวยังไม่ได้ให้เก็บเลยให้เด็กๆทำอย่างไรดีจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะสีเหลืองเอาบล็อกไปเก็บคืนที่ไม่เอามาตอกลงพื้นนะเตือนแล้วนะแล้วออกมาด้านนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆบังสีชมพูเอาบล็อกไปเก็บคืนที่แล้วกลับมานั่งที่เดิมสีเขียวยืนขึ้นเชิญค่ะใครเก็บเสร็จแล้วหนูกลับมานั่งที่เดิมนะคะพี่เบเสร็จแล้วออกมาเลยสีส้มเชิญค่ะพาใครหนะพี่เบเสร็จนานแล้วพี่เบออกมาข้างนอกครับสีน้ำเงินจ๋าเชิญค่ะนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0จากนั้นหาพื้นที่นั่งนะคะยืดขาออกมาแล้วนวดพร้อมกันและร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังให้แก่ผู้

0: ลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาจากนั้นให้นั่งขัดสมาธิปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิไหนดูซิการทำสมาธินะคะเป็นการให้เด็กๆนะคะได้ตั้งสติสักเล็กน้อยนะเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนะคะพี่ขวัญเอ่ยตรงอื่นก็ได้ค่ะโอเคพี่เบหันไปท่านหลังค่ะนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางนั้นไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากเอามือไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เคลื่อนไหวแบบใดนะลูก
2: อ
0: ุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรวันนี
2: ้
0: บล็อกสนุกไหมคะสนุกแต่ต่อไปนะลูกก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้หนูจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเราเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้เรานะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและสีไปแล้วใช่ไหมคะประโยชน์ก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะใช่และวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้ถูกต้องเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าสมมุตินะว่าเด็กๆเนี่ยไปตลาดจากนั้นเด็กๆไปซื้อผลไม้เวลาเลือกผลไม้เราเลือกอย่างไรใครทราบบ้างขอถามพี่การ์ตูนค่ะการ์ตูนบอกหน่อยสิว่าถ้าการ์ตูนจะซื้อผลไม้การ์ตูนจะเลือกผลไม้อย่างไร
1: เราต้องหยิบเบาๆ
0: เราต้องหยิบเบาๆแล้วเป็นยังไงต่อคะ
1: แล้วเราก็ต้องเลือกว่าผลไม้ในสุกหรือไม่สุก
0: เลือกที่ความสุกด้วยแล้วก็เลือกที่อะไรอีกลูกง่ายๆนะพี่การ์ตูนจะเลือกผลไม้ที่มันเน่าไหม
1: ไม
0: ่แล้วเราจะเลือกผลไม้ที่ผิวมันเป็นยังไงลูก
1: เรียบ
0: ผิวที่มันสดเรียบแล้วก็ไม่มีรอยช้ำใช่ไหมคะปรบมือให้พี่การ์ตูนด้วยเก่งมากอันนั้นเป็นเบื้องต้นเวลาที่เด็กๆเนี่ยเลือกผลไม้เราก็จะต้องเลือกผลไม้ที่มันสดใช่ไหมคะความสุกพอดีที่เราจะรับประทานแต่เมื่อเลือกซื้อเสร็จแล้วเด็กๆกลับถึงบ้านเอาผลไม้ใส่จานแล้วหยิบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะขอถามอั่งเปาทำไมล่ะคะทำไมคุณครูแพลวซื้อผลไม้มาเสร็จปุ๊บคุณครูแพลวรับประทานเลยไม่ได้
3: เพราะว่าเขาฉีก
0: เก่งมากปรบมือให้อั่งเปาดังๆถูกต้องจากประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมคะอั่งเปาใช่

0: ในบางครั้งนะลูกเวลาปลูกผลไม้เนี่ยเกษตรกรเขาก็อาจจะต้องฉีดยาเพราะว่าถูกต้องค่ะมันจะมีแมลงที่เป็นศัตรูของผลไม้มากัดมาแทะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเวลาที่เด็กๆไปซื้อผลไม้เด็กๆจะทราบหรือไม่ว่าเขาฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่เห็นใช่ไหมลูกใช่ดังนั้นเมื่อเราได้ผลไม้มาแล้วเราก็ควรที่จะทำอย่างไรทำอะไรนะถูกต้องเก่งมากการล้างผลไม้มีหลายวิธีไหมคะโดยส่วนใหญ่ล้างอย่างไร
1: แช
0: ่
1: น
0: ้
1: ำเกล
0: ือหนึ่งเด็กๆบอกแช่น้ำเกลือทำอย่างไรได้อีกถามปังหอมล้างยังไงลูก
1: ล้างด้วยน้ำเปล่า
0: เพื่อนบอกว่ามีล้างด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยน้ำเกลือพี่เช่มีล้างด้วยอะไรอีกคะ
1: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าไปแล้วเราสามารถล้างได้ด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้หรือด่างทับทิมก็ได้ในการล้างผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะเอาไปแช่ก่อนเพื่อให้สารพิษตกค้างเนี่ยมันออกเยอะที่สุดแต่วันนี้เราจะมาสาธิตการล้างแบบง่ายๆโดยที่เราวันนี้เราจะไม่แช่เพราะว่าเวลาของเราทันไหมคะ
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันมีกิจกรรมต่อแต่ว่าวันนี้คุณครูแพรวอยากให้เด็กๆทราบว่าเวลาล้างผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วล้างอย่างไรวันนี้คุณครูแพรวเนี่ยมีของอยู่เต็มโต๊ะเลยให้ช่วยกันสังเกตก่อนได้ไหมครูแพลวขอถามพี่ปริมหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรนะลูกฮะ
1: เกล
0: ือใช่ไหมคะพี่ปริมบอกเห็นเกลือนิลินเห็นอะไรลูก
2: เห็นถังสองอัน
0: กะละมังใช่ไหมมีกี่ใบหนูนับก่อน1 2และ3ถูกต้องพี่เตยเห็นอะไรอีกลูก
3: เห
0: ็นผลไม้ใช่ไหมคะเอามือลงถูกต้องเหมือนที่เพื่อนพูดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ดังนี้นะคะก็คือมีกะละมังนะคะที่ใส่น้ำอยู่ทั้งหมด3ใบซึ่ง2ใบนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะใส่เกลือด้านนี้จะใส่ด่างทับทิมส่วนกะละมังนะคะที่มีสีครีมคุณครูแพลวใส่น้ำสะอาดเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยจะขออาสาสมัครออกมาผสมน้ำให้จากนั้นคุณครูแพลวก็มีอะไรด้วยผลไม้เพื่อให้เด็กๆเอามาทำอะไร
1: ล้าง
0: ล้างถูกต้องค่ะแล้วคุณครูแพลวก็มีถาดเอาไว้สำหรับใส่ผลไม้ด้วยขั้นแรกเราจะมาผสมเกลือกับด่างทับทิมในน้ำก่อนมีใครอยากออกมาช่วยบ้างครูแพลวคนแรกครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลีค่ะพี่มาลีมายืนด้านนี้ค่ะที่รักสิ่งนี้คือเกลือคุณครูแพลวอยากให้มาลีตักเกลือใส่ลงไปในน้ำให้ครูแพลวช้าๆนะ
1: ใส่เยอะ
0: หนึ่งสองสามชุบชุบชุบชุบชุบชุบชุบชุบชุบขออีกช้อนหนึ่งช้าๆพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามชุบชุบชุบชุบชุบจากนั้นก็กระทำการคนใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ได้เอามารับประทานนะจ๊ะที่รักเราเอามาล้างเอามาแช่ผลไม้เฉยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาขอบคุณมาลิปรบมือให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเพื่อนมาช่วยคนหน่อยสักคนหนึ่งขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานมาคนเกลือแพลวหน่อยเร็วช่วยคนนี่เพราะว่าเกลือเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเม็ดใช่ไหมลูกถ้าหนูใส่ลงไปในน้ำแล้วหนูไม่คนมันจะยังไม่ละลายใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คนให้มันละลายละลายหรือยังละลายเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะน้ำหวานต่อมาปล่อยมันไปลูกขอเชิญพี่พาคินค่ะพี่พาคินมาด้านนี้ค่ะสิ่งนี้คือด่างทับทิมด่างทับทิมใช่ค่ะ ด่างทับทิมนะคะจะมีลักษณะเป็นเกล็ดลูกแล้วเรานะคะจะใช้ด่างทับทิมนะคะในการล้างผลไม้ล้างแผลก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะลูกค่อยๆตักจากนั้นดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรชึบจากนั้นให้พาคินช่วยครูแพลคนหน่อยได้ไหมคะช้าๆเดี๋ยวมันจะกระเด็นจ้ะที่รักพาคินบอกเพื่อนๆสิคะว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีอะไร
3: สีม่วง
0: ถูกต้องอ่ะขอบคุณครับนั่งลงค่ะใช่จากนั้นเมื่อเราผสมด่างทับทิมจนน้ำนะคะเปลี่ยนสีแล้วอันนี้อาจจะเยอะไปสักเล็กน้อยไม่เป็นไรลูกต่อมาทีนี้คุณครูแพลจะขออาสาสมัครออกมาช่วยล้างผลไม้ดีไหมคะเมื่อหนูล้างด้วยน้ำเกลือหรือด่างทับทิมแล้วเราก็จะต้องเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดใช่เอามือลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหูจากนั้นยกมือขึ้นโอติครับโอติเขานั่งเรียบร้อยเขาไม่ส่งเสียงดังและยกมือตรงจังหวะด้วยใช่ไหมโอติเลือกผลไม้1ชนิดครับนั่นแหละโอติคุณครูแพลให้โอกาสโอติเลือกว่าโอติจะล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าด่างทับทิมอยากล้างด้วยน้ำอะไรดี
4: น้ำเกล
0: ืออ่ะเชิญเอามือถูๆด้วย2มือเลยครับถูที่แอปเปิ้ลถูช้าๆแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าอยากให้การล้างผลไม้นะคะดีที่สุดเลยคือหนูผสมน้ำเอาไว้แล้วแช่อย่างน้อย10นาทีจากนั้นหนูถึงจะเอามาล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนที่จะนำไปปอกและรับประทานเข้าใจไหมคะแล้วเด็กๆเคยสังเกตไหมเวลาที่หนูปอกแอปเปิ้ลเสร็จอะแอปเปิ้ลมันชอบดำใช่ไหมคะเมื่อแอปเปิลโดนอากาศส่วนใหญ่มันจะดำแล้วรู้ไหมวิธีไหนจะทำให้แอปเปิลเนี่ยคงสภาพสีสวยๆถูกต้องปอกเสร็จแล้วให้แช่น้ำอะไรน้ำเกลือเก่งมากเลยจากนั้นเมื่อโอติล้างเสร็จแล้วก็ให้ไปล้างน้ำสะอาดจุ๊บล้างด้วยน้ำสะอาดล้างให้ทั่วๆนั่งลงค่ะจากนั้นให้ทำอย่างไรให้วางไว้ในถาดใช่ไหมคะขอบคุณครับโอติปรบมือให้เพื่อนด้วยใครอยากออกมาช่วยอีกขอเชิญพี่หอมค่ะข้าวหอมมาเลยมาทางนี้ค่ะที่รักเลือกผลไม้1ชนิดองุ่นใช่ไหมมาเลยค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่โอติเขาล้างด้วยน้ำเกลือไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวจะให้ข้าวหอมล้างด้วยด่างทับทิมบ้างได้ไหมคะอ่ะข้าวหอมไม่เป็นไรค่ะเอาไปด้วยค่อยๆล้างนะคะองุ่นถ้าหนูบี้มันแรงมันจะเป็นยังไงลูกโอ้มันจะเละใช่ไหมค่อยๆล้างทั่วๆนะคะเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยองุ่นนะคะมันมีเปลือกใช่ไหมเวลาที่เด็กๆ เห็นนะบางครั้งองุ่นมันจะมีฝุ่นเกาะอยู่ใช่ไหมคะถ้าหนูเอาเข้าปากไปเลยแล้วกินแล้วก็กลืนลงไปเลยหนูคิดว่ามันสะอาดไหมลูก
5: ไม่สะอาด
0: ถูกต้องใช่อย่างนั้นดีไหมอ่ะจริงๆแล้วองุ่นนะคะถ้าจะให้ดีนะลูกนะหนูสามารถล้างด้วยน้ำสะอาดก็ได้โดยการเปิดน้ำเพราะว่าองุ่นนะคะมันก็จะมีฝุ่นในการเกาะอยู่ที่ผิวของมันใช่ไหมลูกใช่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆรับประทานเลยโดยไม่ล้างจะเป็นยังไงเชื้อโรคไปไหนถูกต้องใช่เด็กๆค่ะอ่ะเอาไปล้างนี่เลยมาล้างน้ำเปล่าให้ครูแพลวหน่อยขอบคุณค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่า การล้างนะคะเวลาใช้น้ำสะอาดเนี่ยหนูสามารถล้างโดยการให้น้ำมันไหลผ่านก็ได้ใช่ไหมอ่ะข้าวหอมล้างเลยลูกจากนั้นหนูหยิบขึ้นมาแล้วใส่ถาดให้ครูแพลวชุบนะครูแพลวช่วยนั่นแหละเห็นไหมองุ่นดูสะอาดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมข้าวหอมใช่ชุบชุบข้าวหอมเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้ข้าวหอมไปเลือกเพื่อนคนต่อไปขอคนที่นั่งเรียบร้อยแล้วไม่ยื่นมือออกมานะคะข้าวหอมเชิญเลยไปช่วยเลือกคนที่จะออกมาช่วยล้างหน่อยสิแปะใบบุญมาค่ะมาเลือกเลยจ้ะที่รักอยากล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าด่างทับทิมด่างทับทิมใช่ไหมอ่ะได้ขยับขยับขยับขยับคุณครูแพลวถอยออกไปน้อยนึงล้างเลยค่ะแล้วแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่รับประทานเปลือกได้ไหม
3: ได้
0: เรียนไปแล้วใช่ไหมใช่
3: แ
0: ล้วเมล็ดข้างในรับประทานได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่องุ่นเปลือกก็รับประทานได้แก้วมังกรล่ะทำไมล่ะ
3: เพราะว่
0: า
3: ถ้ามันมีเปลือกแข็งข้างนอก
0: แต่จริงๆแล้วผลไม้มีเปลือกบางชนิดนะหนูก็ต้องจำเป็นต้องล้างนะลูกเพราะว่าบางครั้งเขาฉีดยาฆ่าแมลงมันไปเคลือบที่เปลือกถ้าสมมุติว่าหนูไม่ล้างแล้วหนูเนี่ยเอามือไปปลอกไปปอกเปลือกอะสารเคมีมันก็ติดอยู่ที่มืออยู่ดีใช่ไหมดังนั้นนะคะควรล้างนะจ๊ะลูกดีไหมอ่ะ
3: ไม่ด
0: ีพี่ใบบุญบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าตอนที่หนูล้างอ่ะฝุ่นมันออกมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงคะน้ำของเรามันเริ่มเป็นยังไงมันเริ่มที่จะขุ่นก็มีเศษฝุ่นใช่ไหมหลังจากที่เราล้างผลไม้ใช่ไหมลูกอ่ะใบบุญเลือกเพื่อนให้ครูแพลวหน่อยเอาคนทิ้งทางเรียบร้อยนะมาจ้ะพี่พีคเดินสวยๆที่รักที่รักเลือกเลยเมื่อกี้เนี่ยเขาล้างด้วยด่างทับทิมไปแล้วทีนี้พี่พีคล้างด้วยน้ำเกลือได้ไหมอ่ะเชิญค่ะพี่พีค
3: ด่างน้ำเกลือมีแค่คนเดียว
0: ใช่คนที่ล้างน้ำเกลือไปคนแรกเป็นใคร
3: โ
0: อตีโอตีแสดงว่าความจำดีมากๆอะไรนะลูกอ่างเปาเขาก็น่ารักเด็กๆทุกคนก็น่ารักไงชื่นชมใช่ไหมโอเคพี่พีคอ้อมครูแพลวมาล้างน้ำเกลือให้หน่อยเร็วที่รักเว้ยน้ำเปล่าใช่ไหมขอโทษเมื่อสักครู่ล้างน้ำเกลือพอล้างน้ำเกลือเสร็จปุ๊บก็เอามาล้างอะไรน้ำเปล่าพี่พีคมาทางนี้เพื่อนๆจะได้เห็นด้วยแบบนี้ชึบชึบชึบชึบชึบชึบอ่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่พีคเชิญนั่งที่เก่งมากเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเอามือวางไว้ที่ตักการล้างผลไม้ยากไหมลูกไม่ยากจริงหรอมีหลายวิธีไหมคะหลายวิธีสิในการเลือกรับประทานผลไม้นะคะมันมีหลักดูง่ายๆเลยบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องดูผลไม้ที่สดและที่สำคัญถ้ามันมีรอยช้ำรอยเน่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกซื้อใช่ไหมลูกใช่และที่สำคัญเลยเมื่อซื้อมาแล้วเราก็จะต้องทำการทำความสะอาดมันก่อนได้ด้วยน้ำเปล่าน้ำเกลือก็ได้ด่างทับทิมก็ได้แต่ที่สำคัญเลยถ้าไม่ล้างจะส่งผลเสียกับใครกับใครนะ
3: ต
0: ัวเองถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วยิ่งผลไม้นะคะที่รับประทานเปลือกได้เด็กๆลองคิดดูนะถ้าเด็กๆไม่ล้างเด็กๆเห็นว่ามันสดสะอาดแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะมียาเคลือบอยู่ก็ได้ถ้าหนูไม่ล้างสารเคมีมันจะไปสู่ร่างกายของใครแบบนี้ดีไหมมันจะทำไมนะลูก มันจะปวดท้องใช่ดังนั้นคุณครูแพรหวังว่าเด็กๆนะคะจะเอาความรู้ที่ได้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันลองกลับบ้านถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อผลไม้มาให้เด็กๆนะคะลองให้

0: ุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เด็กๆ เป็นคนล้างผลไม้และเด็กๆลองสังเกตดูนะหลังจากที่ล้างผลไม้แล้วผลไม้เป็นอย่างไรถ้าใครได้ผลแล้วอย่าลืมกลับมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปนะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยถูกต้องเยอะไหมลูกเยอะแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ3ตัวลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ1กี่ตัวนะ2ครูแพลวเกือบนับผิดแน่ลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ1ตัวลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบสูงตัวหรือยังจากนั้นให้ลูกกบน้อยเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะทำต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือกิจกรรมประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้ว

0: จำอุปกรณ์ได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่วันนี้คุณครูแพลวจะดูซิว่าจะมีเด็กๆทำเสร็จบ้างหรือไม่ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะสังเกตแล้วว่าเด็กๆของเราเนี่ยอาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะก็อาจจะหาเวลาว่างช่วงหลังตื่นนอนนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มาสานต่อนะคะกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยได้นะคะและอย่าลืมว่าสามารถให้กำลังใจเด็กๆนะคะรวมถึงจดคำพูดของเด็กๆนะคะหลังผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลงานของเขาค่ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: และอย่าลืมว่าถ้าหากทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรวก็จะสามารถให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความตั้งใจกันทุกคนเลยมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกนะคะขอเชิญพี่ปริมค่ะลูกดูซิว่าพี่ปริมจะนำผลงานชิ้นไหนของตนเองมาเดี๋ยวให้คุณครูแพรช่วยมาเลยค่ะคุณครูแพรช่วยถือเรียบร้อยพี่ปิมจ๋าวันนี้พี่ปิมทำผลงานชิ้นไหนมาคะ
1: ทำผลงานใหม
0: ่อ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ปิมทำยังไงคะที่รัก
1: ทากาวแล้วก็แปะ
0: ทากาวใช่ไหมแล้วก็ฉีกกระดาษปะลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ปิมสนุกไหมพี่ปิมอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมคะ
1: ไม่
0: ชอบแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เพื่อนๆชอบไหม
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนจ๊ะขอถามพี่ต้นหนามน้องชอบตรงไหนจ๊ะที่รัก
3: หมดเลย
0: ชอบหมดเลยเหรอทำไมถึงชอบหมดเลยลูก
3: เพราะว่าม
0: ัน
3: สวย
0: อ๋อเพราะว่ามันสวยใช่ไหมขอถามพี่ปังชอบตรงไหนจ๊ะ
4: ชอบตรงส
0: ี
4: แดง
0: ตรงสีแดงใช่ไหมแล้วทำไมถึงชอบตรงสีแดงจ๊ะอ๋อมันสีแดงเหมือนแตงโมแต่จริงๆแล้วเพื่อนทำเป็นลูกอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลใช่ไหมแต่สีมันเหมือนแตงโมเพราะว่าแตงโมก็มีสีอะไรเหมือนกัน
4: แดง
0: ปรบมือให้พี่ปริมด้วยคนต่อมาขอเชิญพี่เตยค่ะใบเตยเชิญเลยลูกมาเลยดูซิว่าพี่ใบเตยเนี่ยจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนโอ้โหพี่เตยจับค่ะแตนๆพี่เตยคะวันนี้ทำผลงานไหนคะ
5: ทำเป็นโรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนเหรอจ๊ะที่รัก
5: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนมีองค์ประกอบอะไรบ้างจ๊ะลูก
5: มีนาฬิกาม
0: ีนาฬิกาตรงไหนคะลูก
5: ตรงนี้
0: ตรงนี้มีอะไรอีกคะ
5: แล้วก็มีประตู
0: อ๋อมีประตูเข้าใช่ไหม
5: ใช่
0: พี่เตยชอบผลงานของตนเองไหมลูก
5: ชอบค
0: ่
5: ะ
0: น้องอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
5: ไม่แล้วค
0: ่
5: ะ
0: ไม่แล้วเพราะว่าน้องวาดครบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคุณครูแพลวขอถามพี่อั่งเปาน้องชอบตรงไหนคะชอบตรงโรงเรียนเลยใช่ไหมเพราะอะไรลูก
6: เพราะว
0: ่
6: าม
0: ัน
6: สมจริ ง
0: เพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมเอามือลงก่อนเมื่อเพื่อนตอบอยู่หนูอย่าเพิ่งยกมือขึ้นมานะคะคนต่อมาใครดีขอถามฟ้าใสค่ะฟ้าใสจ๋าน้องชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยใช่ไหมหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
7: ไม่
0: แล้วใช่ไหมมันสมบูรณ์แล้วเนาะปรบมือให้ใบเตยด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่พีคค่ะน้องนั่งสวยพี่พีคจ๋าวันนี้พี่พีคทำผลงานไหนมาจ๊ะ
8: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่เหรอคะเสียงไปไหนล่ะคะกิจกรรมใหม่ใช่ไหมลูกให้กับแอมก่อนหนูทำยังไงลูก
8: เอากระดาษสีแดงมาแปะ
0: ต้องทากาวแล้วก็ฉีกกระดาษมาแปะมันใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
0: น้องชอบไหมคะ
8: ชอบค่ะ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดหรอคะ
8: ชอบตรงใบมัน
0: ทำไมน้องถึงชอบตรงใบคะ
8: มันสวย
0: มันสวยใช่ไหมแล้วน้องอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหม
8: ไม่แล้วค
0: ่
8: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะน้องชอบผลงานชิ้นนี้กันไหมคะ
2: ชอบ
0: ค่ะขอถามพี่โอติน้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะอะไรนะลูก
9: ชอบทั้งอันเลยครับ
0: ทั้งอันเลยเหรอทำไมอ่ะ
9: เพราะอยากกินครับ
7: โอ้โหเห็นแล้วหิวอยากรับประทานเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้โอติด้วยแสดงว่าเริ่มมีคนหิวแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมอดใจรอไว้ก่อนนะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไป

0: กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเด็กๆ เล่นกับเพื่อนเราจะแย่งชิ้นเกมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันถูกค่ะรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไร
1: ให้
0: คุณครูตรวจโดยการยกมือขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจหนูต้องถามใครคะลูก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยจ้ะเกมการศึกษาหน่วยที่9ผลไม้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะชอชออะไรชอช้างเก่งมากๆเลยแต่เราจะพูดแค่ว่าชอพูดตามช
1: อ
0: เก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมการศึกษากันปึ้งนี่เลยเกมการศึกษานะคะตอนนี้คุณครูแพลวจะแยกออกเป็น2กลุ่มนะลูกกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นภาพกับสัญลักษณ์ก็คือมีคำอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะใช่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้นะลูกนะก็จะเป็นคำเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆ ดูชึบพี่เบครูแพลวเตือนแล้วนะว่าคุณครูแพลวได้ยินจริงๆนะถ้าน้องทำเสียงแปลกๆมันจะรบกวนสมาธิเพื่อนไหมคะใช่น้องหนูต้องทำยังไงดีลูกเก่งมากนั่งให้เรียบร้อยด้านล่างด้วยด้านล่างก็จะมีอีกทั้งหมด10ชิ้นนะคะเยอะไหมลูกเดี๋ยวคุณครูแพลขอขยับนิดนึงใช่มันไม่ใช่คำเดียวกันคุณครูแพลก็เลยถูกก็เลยไม่ชิดมันถูกต้องค่ะหนูดูวิธีกระจายเกมของคุณครูแพลนะคุณครูแพลจะไม่ถือเอาไว้กับมือเวลาที่หนูเล่นน่ะหนูก็กระจายจากนั้นหนูหาผู้เล่นคนแรกก่อนแล้วเล่นด้วยกันเข้าใจไหมคะอ่ะเรามาดูกันทีละภาพแรกนะคะอ่ะหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไร
1: เชือก
0: อ่านตามเชือก
1: เชือก
0: เชือก
1: เชือก
0: ช้อน
1: ช้อน
0: ชิงช้า
1: ช
0: ิ
1: งช
0: ้
1: า
0: ชาม
1: ชาม
0: ช้าง
1: ช้าง
0: คำแรกคือคำว่าอะไรนะ
1: เชือก
0: เชือกขออาสาสมัครมาหาคำว่าเชือกให้ครูแพลวหน่อยขอเชิญวันนี้นะคะขอเชิญเป็นพี่แม็กครับพี่แม็กมาหาเชือกให้ครูแพลวหน่อยลูกไหนเอ่ยถูกต้องไหมจ๊ะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเสร็จแล้วเราต้องทำยังไง
1: ช
0: ีทเข้าไปอ้าวปรบมือให้พี่แม็กด้วยคำว่าเชือกหมดหรือยัง ยังใช่ไหมครูแพลขอเชิญเป็นพี่ปั้นครับพี่ปั้นมาพี่ปั้นจ๋าคำว่าเชือกอีกคำหนึ่งอยู่ไหนจ๊ะลองดูใช่ไหมคะไม่ใช่ขอคนออกมาช่วยพี่ปั้นหน่อยพี่ปั้นเชิญนั่งที่ขอบคุณครับขอเชิญพี่ BM มาพี่ BM ลองมาช่วยพี่ปั้นหาคำว่าเชือกหน่อยค่ะคำไหนชี้สิลูกถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องแล้วเราก็ทำการชีทเข้าไปถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้ BM ด้วย ขออีกสักภาพหนึ่งถ้าคุณครูแพลวหยิบคำนี้ล่ะแล้วเอามาวางถูกต้องไหมอ่ะไม่ถูกใช่ไหม
2: ไม
0: ่ค่ะอ๋อใช่อันนี้ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่คำนี้คือคำว่าอะไร
2: ช
0: ้
2: อน
0: หมดหรือยัง
2: ย
0: ังขอเชิญขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะน้ำหวานจ๋าหาคำว่าช้อนให้ครูแพรวหน่อยลูกน้องชี้เลยถูกต้องไหมคะที่รัก
2: ถ
0: ูกต้องเราก็เลยเอามาชิดกันปรบมือให้พี่น้ำหวานด้วยขอบคุณค่ะที่เหลือเด็กๆเล่นได้เองไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เนาะวันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะลองสังเกตดูซิว่าเด็กๆกลุ่มไหนจะสามารถกระจายชิ้นส่วนของเกมได้อย่างถูกต้องบ้างเราไม่จำเป็นจะต้องถือเกมรวบไว้ที่ตัวเองนะลูกเรากระจายจากนั้นนะคะเราถึงจะหาลำดับผู้เล่นใช่ไหมใช่พร้อมหรือยังดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

0: ได้ตะโกนขาขาเก็บได้นายขอดูหน่อยสิลูกเงาะกี่ลูกเนี่ย
1: เงาะ

0: เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้เก่งมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวเห็นว่าเด็กๆวันนี้กระจายชิ้นส่วนของเกมได้ดียิ่งขึ้นด้วยเก่งมากๆตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมเยอะไหมคะลูกวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้ฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นใครดีนะโอ้โหเยอะมากเลยขอเชิญเป็นฟ้าใสค่ะลูกสาวมาวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจ๊ะ
1: ศิลปะ
0: ศิลปะเหรอหนูทำอะไรลูก
1: ทำสีน้ำ
0: หรอคะหนูวาดเป็นรูปอะไรคะที่รัก
1: เป็นบ้าน
0: หรอคะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: อ่ะปรบมือให้พี่ฟ้าใสด้วยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็ใช้คำถามนะคะเพื่อให้เด็กๆเล่าเรื่องได้นะคะเก่งมากๆเลย

0: ลูกล้างผลไม้ว่าถ้าเราซื้อผลไม้มาหากว่าเราไม่ล้างสารเคมีมันจะไปสู่ที่ไหน
1: ร
0: ่างกายแบบนั้นดีไหมไม่ดีดังนั้นก่อนที่จะรับประทานผลไม้ต้องล้างให้ทำไมลูกสะอาดเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมใหม่นะคะที่เราทำต่อเนื่องกันมาก็คือประดิษฐ์ผลไม้จากฝาแก้วใช่ไหมเก่งมากๆเลยและกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้เราก็ได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะชอสนุกไหมลูกสนุกแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
4: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
3: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
4: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของในคนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: เร็วไหมคะ
1: พอจะเร็วอ
0: ันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำท่วมปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนาขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามอ่ะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่ะใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแปะแผ่นนำไฟฟ้านะคะเราก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ลินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ใช่ปิดได้เลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขา

0: ะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: คืออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราปกหัวใจดูเขาจะเห็นครบทั้งหัวใจ4ห้อง
1: ค
3: ่ะเห็นว่าหัวใจกับหัวใจมีการทำงานก็เลยมีการตรวจเจอและใช้หัวใจเรียนทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ค่ะดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
1: ค่ะ

0: ืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
1: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
2: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
0: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะ

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบปักให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: แล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการ

0: รียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
2: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
3: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
4: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
5: ตอนนี้เลย
4: เฮ้ยร้อน
3: ไปบ้าง
4: ไป
3: ใกล้บ้านเราด้วย
5: นั่นไงพี่ย่าน
6: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
7: โอเคค
6: ่
7: ะ
6: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
7: ทางม้าลายสะพาน
6: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลยสอง
7: สะพาน
6: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
7: ไฟเดิน
6: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
7: ผู้ปกครอง
6: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
7: อยากรู้ค่ะ
6: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
7: ซ้ายขวาซ้าย
6: มองขวาซ้าย
7: ขวาน
6: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
7: ฟังเสียงรถค่ะ
6: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
7: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
6: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
7: ค่ะ
6: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
7: 1
6: หยุด2
7: มอง
6: 3
7: ฟัง
6: 4
7: คิด
6: แล้วก็5
7: เดิน
6: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
7: ข้ามได้แล้ว
6: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
7: เดิน
6: วิ่งได้ไหม
7: ไม่ได
6: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนดีมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนกับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทั้งอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจะไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ฮะแล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสารที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: อ้าวป้าบุญน้อม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะไปลองกันเลยไปกัน
4: ไปกันด้วย
1: ให้แก
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็

0: คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
1: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาห้าว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอเราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาห้าคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

ำหรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่

0: ท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ
1: ชาวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
2: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
1: ้
2: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาอ่อนๆแล้วมันจะ

0: แก่แล้วมันไม่ขาว
1: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
0: ตัด
1: ตัดงั้นไหนลองดูสิคะสอนสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมค่ะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมแคที่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมคะน
2: ี่บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
0: เยอะจ้ะ
2: อ๋อ
0: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเอาตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ๋อตัดเองไม่ต้องซื้ออ
0: ันนี้สวยเนี่ยอันนี้
1: สวยใช่ไหมคะ

0: อร่อย
1: ไม่เป็นไรค่ะกินได้หมด
2: แล้วหินผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
3: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
2: สาธิตให้ดูหน่อย
3: ได้ไกลไง
2: ทำยังไงนะคะ
3: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดจ้ะ
1: แ
0: ห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
1: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: พี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแหละแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: ค่ะ
1: ซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: ็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้เก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วคะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันเนี้ยจะมาทำกระเป๋าได
2: ้และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็ยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใกล้เคียงกันถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแต่ทีนี้
1: ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: เออแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดให้มันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะมันแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: มันจะได้นิ่ม
1: จ้ะขึ้นมาส่งไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างเนี้ยเอานี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวมีเต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
2: เอา
1: สิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงนู่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: ม
1: ัน
3: เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังพื้นสารแบบเนี้ย
3: อ๋อพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วอันนี้เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะคนทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
2: พ่อน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: จะคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จ
0: พี่น้องนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ไม่ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน็บ
0: ได้เลยปวด
3: ถ้าซ่านงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: หรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: พ่อนอกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้ะเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้ะ
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดนี้เราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหัว

และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการ

0: โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
1: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
0: ังค่ะยัง
1: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งขักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
0: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบหนึ่งให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
1: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็คิดว่ามันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบนี้แพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
2: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆกันเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดในศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ามมติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีลห้าให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่องละเมิดศีลห้าทางนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่องละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกหลานก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกหลานก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือลูกประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างโนไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีลห้าให้ประชาชนได้รักศีลห้ากันนั่นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมัสสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุข
เล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขาริกานุโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเรารักสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์

เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโรคมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภระปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไว้ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลป

ฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมมัสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการระลึกถึงนิพพานด้วยกาด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นสิ่งที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อเป็นเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่สอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เจนสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่าน

ทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทมันเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงยันในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเทอ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะ

มีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยเอ๊แปลกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: อยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ที่พอครับผมไอ้ที่หานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
2: อันนี้แนะนำตัวนะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรง
2: ค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
2: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
2: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
2: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าพ่อ
2: โอ้ยขอโทษที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
4: ขายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
2: ไป
0: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อันนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิตติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
5: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราย
2: ินดีค่ะ
5: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนสำคัญของการพายเรือคายักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
5: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยแล้วก็สามารถพายเรือได้แล
2: ้
5: ว
2: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับ
2: ครับ
1: เมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม
0: ่เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อ ทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวหน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยักร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยักร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
2: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
1: า
2: วเอามาขุด
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
1: พายไปทำอะไรครับเนี่ย
2: ก็เก็บดอกสนูเก็บกระเตง
1: โอเคขอโทษทีครับ
2: เอาที่สบายใจ
1: เดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
5: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้ครับ
5: เรียกว่าเรือคายักทัวริ่ง
1: นะ
5: ฮะเราสามารถพายในทุกที่ทะเลบึงหนอง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
5: ใช่เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
5: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
2: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ล่องลำทำเอง
5: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
5: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
1: ยักษ์ลายของเรา
5: ลองจับดูได
1: ้ลองรับดับไปครับเป็นไงไหวไหม
2: สบายสบาย
5: ไม่หนักไม่เบาครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
2: พร้อมเลยค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
2: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
1: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
2: ลงเรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
5: ได้
2: อ
5: ๋
2: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
1: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
2: ได้ไหมเนี่ย
5: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้าง
2: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
5: ครับผมจุ่มซ้ายขวา
2: จุ่มซ้ายปุ๊บหลบนะ
5: บิดโอเค
2: จุ่มขวา
1: ดูสมัคร
5: บ
1: ิ
5: ดโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
2: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช
5: ่
2: ไหม
5: ครับใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
2: จับไม่ถูกมั้งเนี่ย
1: ดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำมันจะเป็นยังไง
0: ดูท่าทางของพยักร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
1: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
5: ใช่ต้องถอด
1: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตรงนี้ก็คือสเต็ป
5: ใช่
1: คร
5: ับ
1: ครับผม
5: นี่คือความมือ
1: ความมือนะฮะ
5: ใช่
1: องศานี่ถูกต้องไหมคร
5: ับ ใช่ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นขวา
5: ดึง
1: บึ๊บจำบึ๊บ
2: จำบึ๊บจำบึ๊บจำบึ๊บ
1: อ๋อก็บิด
5: ใช่
1: มือไป
5: ใช่
1: บิดมันกินน้ำมัน
5: ใช่บิดให้หน้าพายคว่ำลงเพื่อพายกินน้ำ
1: ไม
5: ่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
5: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากครับพร้อมยังครับ
5: โอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลยครับ
0: จากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยักร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน008นี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับ ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
5: คร
1: ับ กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
5: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับ
1: โ
5: ดยใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
2: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
1: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
2: ไปเลย
1: ครับผม
0: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
2: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
0: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
1: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อย
1: ยังมีแรง
5: สุดยอด
1: ผลเป็นไงบ้าง
5: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
1: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
5: ้ไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้ววันหลังเราแค่ด
1: ูเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
5: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
2: ไปเลยค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
6: จะมีปวดตรงช่วงแขนใช่ไหมคะทานยาพวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
3: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
1: พายเรือครับ
3: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
3: ยอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
6: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำก็ใกล้ปลา
1: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
3: 50ปีแล้ว
1: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นหน่วยครับ
3: พายได้ตรงเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างค่ะ
3: ค่ะ
6: จะมีปวดตรงช่วงแขน
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้า
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
6: ค
3: ่
6: ะ
1: แอโรบิกนะ
3: ใช่ค่ะ
6: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงโน้นตรงนี้เราจะทานยาพวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
3: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
6: ๆ
3: ค่ะอาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

0: การตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้ไม่อันตรายค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
1: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
0: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
2: บางลง
0: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
2: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
0: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
2: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
0: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
2: ้คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
0: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
2: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี้แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
0: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค
2: ่
0: ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูว่าส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
2: ่
0: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
2: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
0: ถ้าแต่เคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
2: ค่ะ
0: ลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยาย
1: ค่ะ
0: พอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยังมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
2: อยากให้คุณหมอเนี่ยลองประเมิน
0: ค่ะ
2: สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
0: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีทายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
2: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
1: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยักร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงค์นะครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ

0: ขอบค
1: ุณและนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
0: วัยทอง
1: สวัสดีครับ
0: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไรก
2: ันอ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
0: เออภารกิจ
2: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่ตัวเด็ด
0: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะไป
2: โอ้นี่เสียวไปฟาดโกโป้เหมือนกัน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Oh! What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้คุณหมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพก็เริ่มได้ท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนู2เมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันมั้ยคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้อง

0: มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยาพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไม่ใช่หรอครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค
0: ่ะโอ้เก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับศาสนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: โสภิตแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
4: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
5: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
4: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
6: จัดชมรม
4: เราไม่ชมรมเราไม่ได้ถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
6: การจัดชมรมกันมาเต้น
3: มีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
4: มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
4: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้

0: ายมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: และช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
3: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
2: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: ค่ะคือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
3: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
3: เป็นเบาหวานกับความดัน
0: กับความดัน
3: แต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
4: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: คอเลสเตอรอลสูงบ้างนิดหน่อย
4: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
5: ก็คือถือว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
3: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจะลดภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
4: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะจำไม่ได้อะไรแบบที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกหรืออะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
1: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
0: เคยมีอาการบ้างไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วคุณป
3: ้
0: า
3: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
0: แล้วคุณป้าล่ะคะ
2: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
0: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอน
2: ได้แน่นอนนะ
4: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างเพราะการที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะงั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
1: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
3: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
0: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
2: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
0: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
2: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
0: ก็คุณลุงล่ะคะ
5: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้ามันก็ข้อคลายหายไป
0: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
0: ค่ะ
1: มันแก่แต่ร่างกาย
3: ใจมันสู้ค่ะใจมันสู
2: ้ใจสู้
1: ใจไม่แก
0: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
6: สงสัยหมอผลคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: ครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมจะเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เรียงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เลี้ยงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อทิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างราวๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเคยเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่งครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้งานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
2: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
3: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออก

ป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอะเคลิ้มตื้นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะจริงยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความจำที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้แล้วเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้วนะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการพระอาทิตย์ตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ4โมง5โมง6โมงหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะ

0: เป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1ใน3ของชีวิตทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้ำฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อเราถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

0: สนานทุกเครือสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
1: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศครีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไป

0: เราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: หมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: จำบ้าทำจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมล่ะ
3: โอเค
1: แม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุน
4: ก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยนั่นแม่
1: อันนั้นแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกือเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ
1: หอม
5: อร่อยไหมคะ
3: หอมอบเทียน
5: ใช่ค่ะ
3: หอมอร่อย
1: ไม่เน้นหวานจัด
5: ขนมทำไม่หวานเลย
6: ไม่ค่อยหวานอันนี
5: ้ค่ะ
1: ดีนะ
5: มาหนูทิ้งให้
1: ดีขอบคุณมากครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เกรงใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
5: มีค่ะ
1: ครับผม
3: อีกครับ
1: มาแล้วก
3: ็
1: ชิมให้มันรู้ไป
3: โอเคแ
1: ต่ถามว่าเกรงใจมันก็เกรงใจครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
6: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
5: อันนี้หยกมณีค่ะ
1: อ๋อเหรอ
5: กินก็จะนิ่มทันที
1: อุ๊ยตายแล้วเกรงใจ
5: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
1: โอ้ย
3: พี่ก๊อฟอาปากอาปากแหมทำเล่น
5: พี่ลองชิมคุณหมอไอซ์ชิมค่ะ
1: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
3: คุณโสยค่ะ
1: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
7: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
1: ต้นเขาอ่ะเหรอ
7: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
1: ว้ายอุ๊ยเหรอ
7: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
1: อ๋อ
7: จะทานลูกลานะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
1: เท่านั้น
3: แต่ตัวมันหนึบนะ
7: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
1: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
8: พี่เจนใช่ไหมโหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
1: ร้องเพลงได้ไหม
8: ถึงจะชนะ
1: เกียบขาดเกียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
3: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
1: อยากเป็นไหมครับอยาก
8: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
3: ต้องเลิก
6: ค่อยๆลดค่อยๆลด
8: ต้องค่อยๆลดเพราะมันอร่อยไงทานแล้วอะไรอร่อยไง
9: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
10: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได
11: ้น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
12: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
11: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
1: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
6: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
1: ซ้ายขวา
6: ใช่
1: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
6: ้ถูกต้อง
1: อย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมอ่ะทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอ่ะ
6: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
1: ้อ๋อเหรอ
3: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
6: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
2: โ
1: อ้แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
6: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยๆสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
6: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก
1: 70% โอ้โห
6: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกมั้ย
3: ใช่ค่ะ
6: ไม่รู้ตัวเลยไม่

0: มีอาการเลยครับ
1: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไตรวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นๆลง
2: ๆ
0: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
2: ค่ะ
1: ครับ
3: นี่พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
1: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
4: ติดอกติดใจอ่ะ
1: ไหนไปไงไปไง
4: ติดใจไหมคะหรือ
2: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
4: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
1: โอ้หยุดเองเลยเหรอ
4: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
1: เพราะว่าเราสวย
4: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
2: โอเค
5: สวยสวยครับสวย
4: ขอบคุณมาก
1: อันนี้ปลาอะไรครับ
4: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
1: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
4: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
1: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
4: ใช่
1: เฮ้หนักใจแล้วเกินเนี่ย
0: อร่อยมาก
4: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเพราะทานแล้วร้องเพลงพอมาก
2: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
4: เกี่ยวค่ะวันไหนไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
6: จริงอ่ะ
4: จริงค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
4: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
1: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปละ
4: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
1: ร
4: ุ
1: ่นใหญ่พาซ่าร
4: ุ่นใหญ่พาซ่าไปดีกายเตงเตง
1: เตง
4: เตงเอาแค่นี้เตงเตงเตง
2: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
1: ขอบคุณค
4: ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
1: อุ้ยตายลูกชุบ
6: อร่อยด้วย
1: ชอบชอบกินลูกชุบ
2: พี่จ๊อบตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมั้ย
6: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
2: อร่อยค่ะอร่อย
1: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเนาะ
6: ไม่หวานจ้ะ
0: ไม่หวานมาก
1: แล้ว
6: จะขายดีมากค่ะ
1: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมฮะหมอ
0: ครับครับไม่หวานจัด
6: ไม่หวานจัด
0: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
1: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
6: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
0: ไม่อยากเป็น
1: ไม่อยากเป็น
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อยาก
6: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
7: จะถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
1: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
7: ้เบาหวาน22ปี
1: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
0: โอ้ครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
0: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
1: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
0: ไม่ได้สะสมฮะ
1: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
0: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อคล้ายเครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
1: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
0: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็ม
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่าย
1: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่จันเจินแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
2: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
3: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
4: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
2: ครับ
4: ผมอยู่ที่บ้าน
2: ครับผม
4: ค่ะ
2: นี่คือ
4: พี่กุ้ง
2: พี่กุ้งสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: พี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
4: ่เป็นลูกสาวค่ะ
2: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมา
4: ค่ะ
2: ไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
4: ค่ะ
2: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
4: เชิญเลยค่ะ
2: อ้าวไปฮะนี่
1: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
4: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
1: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
4: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มันเนื้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
2: ครับ
4: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
3: มันคือ
4: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
2: โอ้โห
4: หมักการนี้นะคะ
2: กว่ามันจะเข้ากันอีก
3: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
4: เมื่อยค่ะ
2: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
4: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
2: ซื้อกินเถอะ
4: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
2: อ๋อเป็นอย่างนี
4: ้
5: ดั้งเดิมเลยเนี่ย
4: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
2: ครับโอ้โห
4: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
2: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
3: ซื
2: ้อโอเคพี่เจินทำดีสวยงาม
3: อร่อยจริงนะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
2: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
4: ที่มันเกี่ยวกับนึ่ง
2: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
4: ฟักทองมันสำปะหลัง มันม่วง
2: มีโอกาสก็แวะมาละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
5: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
2: ครับ
5: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
2: 0%
5: แล้วก็นายิ้มนะ
2: ยิ้ม
5: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
6: จ
5: ุ่มลงไป
6: ในน้ำ
3: แช่กี่นาที
5: เห็นเลยเห็นไหมเกินสุดจะกล้าพบหน้าจะหน้าบูดแล้ว
2: โอ้ดีเหมือนกัน
5: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
2: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
5: กดปุ่มบนละค้างไว้
2: คือกดค้างไว
3: ้กดค้างไว้
2: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็มผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
3: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
5: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
3: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
5: สูงเกินไป
3: หมอก็เตือนเพราะข่าวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยให้ระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
5: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
2: อ๋อเหรอ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
3: ใช่ครับ
2: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
5: ติดนะติด
2: อุ้ยตาย
5: ท็อปทรีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็

0: ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
0: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
0: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรเข้าไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
0: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
3: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับสมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
2: เธอดู
1: นี่ไง
2: ดูดาราทั้งนั้นดูเธอบ้าง
3: เราขายมานานแล้วครับ
1: รูปภาพการันตี
3: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
3: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
2: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับอ
3: ยู่ตลอดเลยครับ
1: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
3: ครับ
1: จะสามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
3: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับ
1: โอ้โห
3: ความดันไหลดีมากเลยตัวล่าง70กว่าเอง
1: โอ้โห
3: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
1: โอ้ออกกำลังกายตลอด
3: ต้องช่วยไงต้องช่วย
1: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอกผมว่า
3: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่ม
1: ีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
3: เค็มไม่ทานครับ
1: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
2: ใจ
1: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายดิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
2: เป็นไง
1: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
3: นุ่มๆหนึบ
1: ๆหนึบๆ
3: ไม่ถึงกันเละ
1: รสชาติกำลังดีน้องหมอเนาะโนนัวกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
4: ของเราจะออก3รสฮะ
1: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
4: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
2: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกก็เดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
1: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
2: ไม่คุยแล้วกินก่อน
4: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนแล้ว
1: เอ๊ะคุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละ
0: ครับ
1: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
0: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
1: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามป่าเขาจับมาเขาก็ปิ้งย่างแล้วกินเลย
0: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับหนึ่งตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติ
1: ค
0: ือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ผักมีโพแทสเซียมเกลือมีโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
1: ั
0: จจุบัน
2: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอบุญ
0: ฝักบัว
2: บัวค่ะ
1: อาบน้ำเลยไหม
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
2: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
1: ดอกบัว
2: ดอกบัวบ้านเธอเหรอบุญ
0: ฝักบัว
2: บัวค่ะ
1: อาบน้ำเลยไหมไม่ใช่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
7: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี
1: ้
7: อันนี้จะมัน
1: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
7: ใช่จะขมละ
1: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
7: หวานลองไหม
1: ลองสมัยเด็ก
2: เท่าไหร่คะเนี่ย
7: 20บาท
1: โอ้ยไม่แพง
7: อันนี้หวาน
1: ไปเก็บกันแทบแย่ใช่ครับคุณหมอ
2: ลุยน้ำมา
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานหวานนะ
2: อันนี้ฝาดอ่ะ
7: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
1: ใช่ไหม
8: อ๋อต้องเอาออกก่อน
1: อ้าวไม่บอก
8: มันมีไส้ข้างใน
1: จะกินไปแล้วล่ะ
9: ลืม
7: เนี่ยลองกินอันนี้สิ
8: ไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
1: เอาไส้ออกก่อน
7: ค่ะ
8: อืมหวานหวานหวาน
7: ดีข้างในโลเป็นพันเลยนะ
8: ฮะ
1: เหรอ
8: โอ้มันแพงเหรอ
7: แพงมาก
8: เขาไปทำอะไรอ่ะ

0: ขาบวมเห็นขาบวมมันจะเป็นช่วงสายๆกลางคืนพอตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
1: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
0: อ๋อแต่คือไตคือไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
2: ครับ
1: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
0: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปุ๊บคนไหนที่เนื้อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
1: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
2: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นแค่เป็นโรคนี
1: ้โรคอะไร
2: ไตหาหัวจาม
1: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ้ยสตอสตอนี่ยะ
2: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
0: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
2: มะเฟือง
0: เพราะมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
2: มันระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
2: สีเหลือง
0: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
2: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
0: ทุเรียน
1: ทุเรียน
0: แต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป
2: ้
0: องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียว
1: ซ้ำๆไม่ดี
0: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็ลองที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ก่อน
1: เอาเลยตามไป
0: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
1: เป็นยังไง
2: ดี
1: เหรอ
2: หวานอร่อยอัน
1: นี้พันอะไรคะลูกอัน
3: นี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมอ
2: ร่อยจริงอ่ะ
1: อร่อยจริง
2: อร่อย
0: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
1: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
2: โอ้ย
1: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
1: และไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดนะไม่โชคดี
1: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: เอาละฮะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือ
0: นะ
2: ปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับ
0: นี่ไง
2: ถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: แอร์ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายนี่ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มาโอเค
2: แล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่า

มันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมว

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นนะเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิต

ก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานนะพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไขให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต3ข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่4ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอนนทเถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะนะแสงจันทร์มีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้าพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะ
มีความสง่างามนะพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามนะเรียกว่ามีนะสรีโรพาสรุ่งเรืองและนะได้นะมองเห็นพระสรีโรพาสนะของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองนะหรือว่าท่วมท้นนะแสงสว่างทั้ง4ประการนั้นแล้วอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอนนทเถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอนนทเราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้ง4ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้นแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชปุญญเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีนะเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเออเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายเนี่ยชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกพุ
ุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัวประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณ2ประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องขายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณ2ประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณ3ประการที่1ก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่2ก็คือพระปัญญาคุณประการที่3ก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่2พระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนนะโลกจะเป็นอย่างไรนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้นะทรงรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วนะมีผู้ไปถามนะพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์นะถามแล้วนะไม่ยังจิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์
พระองค์

ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วตอบไปแล้วก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อพระองค์เรียกว่าถามตอบให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธพระควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้าและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปนะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีทำบุญกุศลเป็นอย่างมากเรียกว่าวันๆนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่ผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นคือว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองก็ป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งสร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีนะที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างก็ดีนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันความชั่วในประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีคุณภาพ
เราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์เราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่สี่ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่ห้าสร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณห้าประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณห้าประการนี้ไปที่ไหนเรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่สามปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมีสามประการประการที่หนึ่งก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่สองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลนะเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดทนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่สี่ปุญญาเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถนะมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วนะถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะสามประการประการที่หนึ่งก็คือธนามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่สองศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่สามภาวนามัยบุญสำเร็จจากการภาวนา
นี่

นี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเราเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่งความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆนะเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วนะอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ค่ะแล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆ

0: ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
1: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
0: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
1: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
0: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
1: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
0: อยากรู้ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
0: ไปค่ะ
1: โอเคไปเลย
0: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
1: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
1: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสารที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
0: จริงเหรอคะ
1: เอออ้าวป้าบุญน้อม
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
0: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่างอะ
0: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหมอ
0: ยากค
3: ่
0: ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
0: โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ
4: ไปกัน
0: เ
4: ยอะๆไปด้วย
0: ไปเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาห้าว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอ้เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาห้าคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้เพราะมันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วย่างเราก็ไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องไปซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวย่างน่ะเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

หรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะ

ธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่นะคะ

ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: ชวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะค่ะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเงี้ยต้องตัดอีกไหมคะเนี่ย
1: ตัด
2: งั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมพี่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขา
0: อ๋อ
1: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
2: ๋อตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมฮะ

0: ผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
0: อ๋อสาธิตให้ดูหน่อย
1: โยนได้ไกลไง
0: ทำยังไงอะคะ
1: ปลาของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ดึงเข้ามาเพราะหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดค่ะ
1: ต
0: ากแห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
1: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ตรงไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแล้วแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่าถ้าซีกอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะค่ะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: ประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วค่ะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จต้องเลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันเนี้ยจะมาทำกระเป๋าได้
2: และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็อยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี
1: ้ถ้าใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะเอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: อ๋อแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดนะมันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะมันแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะมันส่งไป
2: นี่สา
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างนี้อันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง

0: เดียวเลยไม่เต็มเลยไปเอา
1: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
2: อ่ะ
0: เอาสิคะ
2: เอาสิคะ
0: เอามือนี่กดไว้ดึงนู่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
0: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังขึ้นสารแบบเนี้ย
1: อ๋อพันเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
0: ้ใช่สวยไหม
1: โอ้โห
0: โอ้โห

0: ค่ะแล้วอันนี้เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะเสร็จ
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอกหัดเป็นแล้วทำไม่ยาก
2: จะคิดว่าถ้าสำหรับหนูคง4วันยังไม่เสร็จแล้ว
0: พี่น้อมนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
3: ปวดปวดหลัง
0: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
3: ปวดกระเบนเน็บ
0: ไม่ได้เลยปวด
3: ถ้าสั่นงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
0: เหรอ
3: ไม่ถนัด
0: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขาค่ะ
2: ป้านอกกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะ
3: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
2: อันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าเสร็จแล้ว
2: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
3: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
2: ส่งให้ชาวต่างชาติ
3: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
2: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
3: อันนี้เขาตีให้เอง750
2: โอ้750
3: ยังทำไม่ไหวเลย
2: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
3: 300
2: สวยอะ
0: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
3: นี่เขาไปทำอย่างนี
0: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
3: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มี

0: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าล่ะคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งขับซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ตอนหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อน

ต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นแหละไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับ

0: าทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบเนี้ยแพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
1: น่ารักกระเซมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก๊กังๆนั่นเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลานะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้น

0: มัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

เพื่อกายยังเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากับนกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวเองขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทั้งท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขา 1. ชื่อโรงแรมดีท่าน 2. อายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปท่านทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับแล้วท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วท่านหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งเขาท่านผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางวักท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองอะไรก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไป

หากามตัดกามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นแป้งลงกระจกเสร็จต้องแป้งโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละนั่นการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กจิ๊กนะพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บละแซบแซบแซบแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่โชชาลามกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจให้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้ก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านนะผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึง

แต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงหรือเปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งงอปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าจะมาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเนี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออนะเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์มั้ยไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้มั้ยเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพอก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็เชแวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่ขันติชื่นบานต้านแดดผลลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคลไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านนั่นเสียงแม่ทักพะโล้สนอหวานเสียงแม่ปลอบพะโล้สนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อน
ถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนเดี๋ยวนี้แม่หนูกลัวผีอะแม่อยู่ไหนอะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องเอาจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันจะปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝ่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยประสิทธิ์ท่านอย่าให้ร่องรอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านอะไรนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกข์ยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตาอย่างนี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกว่าอะไรมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่งวัดสุทัศน์วัดประยูนเขาแบ่งหมดเนี่ยองค์นี้เป็นเจ้าคณะเอาไป1คณะใช่มั้ยพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะ1เอาไป1คณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งมรดกให้ใช่มั้ยท่านกี่คณะพี่
13คณะวัสสุทัศน์15

5คณะพระประยูร16พระสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบกันไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอ้คนปัญญาดีให้มันเยอะๆแล้วบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าเดี๋ยวมันโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้นส่งเสริมความเดรัจฉานเรื่องของลูกๆอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่านหลานจักรพรรดิอะอากิโตะอย่าไปนั่นกับมันนะมันลากของมันเองมันโกรธนะท่านนะถ้าไปลากให้มันเนี่ยเขาฝึกอย่าไปบริการนี่ลูกอะไรนะท่านลูกอะไรของอังกฤษอะโตแล้วล่ะท่านฮะพระเจ้าจอร์จเหรอที่แต่งงานไปแล้วกับอะไรเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกโคกอมบ้องชนะมึงก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสำหรับไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูจะไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านพอยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวทำกินเองใช่ไหมสารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพื่อแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพื่อด่าไตห่าคุณหนูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนสวรรค์ในเรื่องของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอ้คนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านน่ะลูกทำดีไม่ชมอ่ะได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ท่านโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกละภาพของภาพเขียนท่านก็มาลูกฉันลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่ในลูกทำไม่ดีมั้ยไปบ่นกับป้ากับน้ากับอากับอะไรแล้วถามว่าไอ้เด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตๆแล้วกอดมันเหมือนแหละเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราชการใช่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่ก็รู้ต้องกอดกันเพราะก็กอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์ศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะตั้งศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่กล่อมพระรสนมสิบทักพระรสเสียงแม่ปลอบพระรสนมเสียงแม่ขานพระรสนมแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่แม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ปรุงวัฒนธรรมปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูก2คน3คนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไง2คนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอ่ะที่ตั้งใจให้วัดประยูรกับวัดประยูรไปโรงเรียนได้มั้งพี่วัดประยูรมีโรงเรียนมั้ยโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนมั้ยมีมันจะไปเซนต์นู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละเทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่านส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกเนี่ยใครก็ให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอะถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้น

นี่แหละท่านนี่คือการศึกษาหันมาดูอ่ะพ่อหลักกินน้ำพ่อก็สีน้ำน้ำเหงื่อน้ำคำน้ำหนักน้ำใจน้ำเหงื่อบอกแล้วน้ำเหงื่อคุณพ่อก่อน้ำนมแม่แต่เพลงเรื่องน้ำเหงื่อไม่มีใครกินเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไรน้ำนองและน้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำคำแม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบนยืดแฉะบ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วประหลาะแม่อีกแล้วประหลาะอีกแล้วก็เขานั่นเอาไปแม่นะน้ำคานแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงมาว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่พูดเป็นคำคำไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคนพระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านพูดสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นทูตยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองขี่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีที่ถ่ายก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมขอเดชะเพคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่มันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาล่ะไม่ได้เพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจะบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราเป็นอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราจับหัวขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับมาดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องมาหน่อยฮี่ฮี่อย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งอย่างนี้ท่านขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขเริ่มพอร้องแกร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกพูดฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีพูดถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาวใช่ท่านพอมาถึงพลอยพระจ้าอังรีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก้มเจ้าลีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังรู้จิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้แต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่าน
ถ้า15ภาษาก็ไปนะมีลูกนะตามใจลูกตายหงไม่มีสติแล้วสอนเขาฉัดๆๆมีลูกหลงตายเลยท่านเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกแล้วที่ท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียวสะท้อนถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนปัญหาส่วนตัวมันเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนที่อยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดอย่าอยู่กันได้ไม่ได้ศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิกเพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปเลยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนมาว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกไปนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกันมันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตาแม่ยายพี่ปานาอาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะฮะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนรต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนนะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังริ้งพวกหารู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านนะเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยเพราะเดี๋ยวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หากอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาไปแล้วเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่พระเอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนนึงที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคลินต์อีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยมันกระจายไปโดนคนอื่นแต่มันนั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะฉะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทําอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์ให้เขาสงบสติอารมณ์เสียเมื่ออยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรฮะหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างเงี้ยได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันขยันขยันขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตตังอะไรพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติ
พลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่ครบพ่อแม่จนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอายมีความกตัญญูบกหิริโอตตัปปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอายถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉามีความกตัญญูบุคคลที่ทำไม่เล่าเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะอะไรไม่ดีนะกลัวพ่อแม่ทุกข์ใจเศร้าใจเพื่อที่จะมีความอดทนสูงจะกลายเป็นคันติธรรมชั้นอาทิวาสนคันติตั้งแต่เด็กท่านแล้วพวกนี้จะอึดจะเป็นคนสะกดกั้นอารมณ์ได้กบปางไม่เอาเงินของพ่อแม่ไปใช้จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วกลัวพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่ไอ้อายบ้านนั้นเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าตามฝักเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกถ้าพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความสุขเท่ากันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำฝักแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายนะวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าแล้วไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกลัวพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอว่าตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่าเมืองขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านนะไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่นี่อะไรละลูกอะไรละท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่ไหนเล่าจบป.2 มาก็ดูมันสิมันรู้อะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกก็อยากก็ดูรูปร่างอยากจะทานอะกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งเครื่องบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ป่ะมันอยู่ที่หิมพานต์นะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรนะท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่แค่ไม่หมดใส่กระตุกตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอาที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอาที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกลัวพ่อแม่ตายไปโรคแล้วจะไม่เป็นขตบุญที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจ่ายงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมนนะท่านบางคนบอกอะไรสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกกตัญญูเหรอท่านรีบๆเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันหัวไหมท่านแต่มันมียศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวว่าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนาที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันไม่ได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่
นะเธอสองคู่นะตาหลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดี

กว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์ไหมท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานไหมดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจำว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระพระรวยอย่างไรงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยรวยอะไรล่ะท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้างอีกเท่าไหร่อำเภอเสนา11ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนแล้วท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11ล้านบางทีก็ต้องสร้างก่อนมีแค่3ล้านไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่านสาธารณอนามัยลงล่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้นสมเด็จพระน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยในว่าพระน้ำบริจาคมากที่สุดเงินที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอ้คนที่ด่าพระว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจจะมาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไหร่ท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลาเซ็นเนี่ยเลขาเป็นฝ่ายทำทั้งเราเป็นฝ่ายเซ็นใช่มั้ยท่านเลขาทำผิดพลาดเอาตังค์ไปแต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าหวั่นไหวไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนะแก้ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรนะท่านไม่ได้ดีอะไรแต่อยากให้เราเข้าใจว่าคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ครองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านจะล่อยหล่อไปแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่นายโตบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียเมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระแล้วเราก็จะได้สงบกันท่านเราปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดาสองก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตนะแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัชตือก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะถ้าจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองเสด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคัมภีร์เทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสผลผู้คนเลื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจ็ดกระหานปาราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วย

กตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ด้วยลาภยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำใหdefault พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้

คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าจำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะ
ก็

้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆเองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าและเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า
Object Permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การ

เล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่น
ขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะ กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆ เล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะ
แทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นไรเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าการที่เราอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวแสดงว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ค่ะการ คือการอยู่คนเดียวมันก็มีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมอันที่คนคนที่ชอบทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนก็มีอยู่คนเดียวเพราะไม่มีทางเลือกก็มีในสังคมโลกปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นทุกปีทีนี้ในโรงเรียนก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่นิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วในโรงเรียนเราต้องการให้มีการยอมรับในความเป็นนานาจิตต่างหรือนิสัยหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเหมือนกันหมดบางคนก็ร่าเริงชอบสังคมมากบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวยังก็ไม่มีผิดมีถูกเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันการฝึกในการสื่อสารการฝึกในอยู่ในชุมชนฝึกให้อยู่ใน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นถ้าเกิดนิสัยว่ารำคาญขี้เกียจไม่อยากยุ่ง อยากอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีในระยะยาวนะ แต่ส่วนอาตมาก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีความสุขที่สุดเวลาอยู่คนเดียว แต่พอปวดเป็นพระแล้วอาตมาต้องฝึกอยู่ในสงฆ์อยู่ในหมู่สงฆ์จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาตมามั่นใจว่าการจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอคติไม่ใช่เพราะไม่ชอบไม่ใช่เพราะไม่สู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพียงเพราะว่าเป็นที่พึงพอใจที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดก็เลยได้มาอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวในระยะยาวก็เรื่องถ้าเรามองในด้านการศึกษาการฝึกตนอยู่คนเดียวก็สามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้ในชุมชนไม่ได้เพราะอยู่กับตัวเองได้สังเกตกายใจตัวเองได้เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวข้อดีข้อเสียมักจะอยู่ตรงเดียวกันคือตรงที่เราสามารถทำอะไรตามใจถ้าเราอยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าเราได้ไม่ต้องเกรงใจใครไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็แน่นอนแล้วมันสบายแต่ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้รำคาญมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่สามารถทำตามใจก็ทุกข์เพราะเคยทำแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเป็นฐานที่ดีว่าไปที่ไหนนะมันไม่ต้องเหงาไม่ต้องคิดถึงใครอยู่กับเขาก็ได้มาอยู่กับเขาก็ได้แล้วก็เป็นความเป็นกำลังก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระญี่ปุ่นถึงสามารถมีภรรยาได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศจีนโทษในประเทศญี่ปุ่น คือ จริงเมื่อประมาณพันปีเกือบพันปีที่แล้วก็มีนิกายจะพันปีไหมเจ็ดแปดเก้าร้อยปีจะไม่ได้เพิ่งมีนิกายใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผู้นำนิกายเหล่านี้มักจะสอนว่ายุคนี้เป็นยุคเสื่อมพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานเดิมไม่มีแล้วนั้นเอการที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ผลไม่จำเป็นต้องการให้พระอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นผู้นำประชาชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรทำนองนี้ก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนับถือกันมากอย่างไรก็ตามพระอาจจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ทั้งฝ่ายมหายานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่มีกฎชัดเจนห้ามพระยุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นพระวัดใหญ่ๆที่ร่ำรวยพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงมีบทบาททางการเมืองมาก จนกระทั่งมีการปฏิวัติทหารเมจิเมื่อมัน150ปีที่แล้วนี่ทหารต้องการลดอำนาจทางการเมืองของพระ ก็ออกกฎหลายอย่างในกฎหนึ่งก็คือบังคับให้พระแม่ชีต้องแต่งงานก็เป็นการทำให้สถาบันสงเปลี่ยนแปลงไปแล้วอำนาจต่างๆที่เคยมีอยู่ในเมืองก็หายไป

ทุกวันนี้เข้าใจว่าชาวพุทธว่าพระในญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่ขอดีของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแต่ในเมื่อนะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้น

กราบเรียนพระอาจารย์การวางใจให้เป็นกลางทำยังไงครับ คือคงมองถึงด้านจิตถึงด้านปัญญาถึงด้านจิตใจการฝึกให้จิตมีสมาธิก็ทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมต่างๆที่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์เปรียบเสมือนลมที่พัดไปพัดมาไม่แน่ไม่นอนนั้นภูเขาก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกฉันใดจิตใจของผู้ฝึกสมาธิให้มันคงก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมซึ่งเปรียบเสมือนลมเหมือนกันนั้นสมาธิช่วยได้มากแต่ข้อที่สองคือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่อย่างที่เราสวดกันประจำเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรม อารมณ์พอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครทำความชั่วคนนั้นก็ยอมต้องรับผลของความชั่วนั้นดังการวางใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นกลางการพิจารณาในกฎแห่งกรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยที่สุดทางด้านปัญญาเพราะในเรื่องการทำจิตให้เป็นวางจึงเน้นทั้งจิตก็เน้นสมาธิทางปัญญาเน้นการพิจารณากฎแห่งกรรมหนูอยากศึกษาวิธีการมองโลกในแง่ดีมียังไงบ้างคือการลองมองโลกในแง่ดีมันก็มีก็มีอานิสงส์อาจจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นแต่ทางพุทธศาสนาเราเน้นการมองโลกตามความเป็นจริงบางทีพยามองให้มันดีมันก็ดีไม่ได้มันต้องกระทั่งไม่อยากดูเลยไม่อยากรับรู้เลยนั้นในโลกนี้ไอ้ส่วนที่ดีก็มีมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีแล้วพยายามจะรับรู้แล้วทำไมรับรู้ตามความเป็นจริงจะดีกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีตรงไหนไหมเกิดถ้าพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเราก็จะประมาทและปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คงไม่เกิด เมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ถวายหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาประทับใจหนังสือเล่มนี้

มากจนคิดอยากให้เอามาถ่ายทอดในโรงเรียนเอาไม่สอนในโรงเรียนผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อแฮนส์โรสลิงเป็นชาวสวีเดนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปถ้าใครสนใจดูใน YouTube หรือว่าใน TED Talk เขาเป็นนักพูดที่เก่งพูดอะไรอธิบายอะไรได้ชัดเจนหนังสือที่อ่านชื่อ Factfulness ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนในมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาไม่สนับสนุนหรือไม่เสนอให้พยายามมองในแง่ดีแต่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในโลกในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าการตายจากอุบัติเหตุการตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอัตราเด็กที่ตายก่อน5ขวบอัตราผู้หญิงที่ตายในระหว่างการคลอดลูกมันเยอะแยะมากเลยที่อ่านแล้วก็ยอมรับว่าที่จริงโลกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีกว่าที่คิดเรา ท่านก็เลยเอาข้อสำคัญ13ข้อไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนก็ถามผู้ฟังให้เขาตอบ13ข้อทุกข้อเขาให้เลือก A B C ก็มีสิทธิ์ตอบถูก1ใน3เขาบอกว่าถ้าเป็นชิมแปนซีเป็นลิงก็ต้องได้1ใน3แต่เขาไปถามที่การประชุมระดับผู้นำโลกที่ดาวอสหรือว่าในธนาคารนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละกลุ่มที่ตั้งคำถามแล้วแทบจะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนตอบได้มากกว่า 17-18% เรียกว่าตอบผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีละผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเขาบอกว่าผู้ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในโลกมีความรู้มากที่สุดในโลกเป็นผู้นำเป็นผู้กำหนดนโยบายไม่รู้ความจริงของโลกเลยสู้ชิมแปนซีไม่ได้ท่านสรุปแล้วว่าไม่ต้องพยายามให้มองโลกในแง่ดีในทุกเรื่องจะประมาทพยายามให้รู้โลกตามความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อต่างๆก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้ หนูอยากทราบว่าการที่เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นความสุขแบบไหนคะก็ยังถือว่าเป็น เป็นโลกีย์สุขเป็นความสุขทางโลกแต่ว่าเป็นความสุขทางโลกชั้นดีที่สุดของโลกว่าได้ทีนี้เราดูความสุขเราจะมีวิธีวิเคราะห์ความสุขไหมอย่างเช่นความสุขอย่างไหนดีความสุขอย่างไหนไม่ดีความสุขอย่างไหนควรแสวงหาความสุขแบบไหนไม่ควรแสวงหาความสุขที่นำไปสู่ทุกข์ที่หลังเรียกว่าความสุขที่ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็ลอง
วิเคราะห์ดูนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราก็เอากุศลธรรมอกุศลธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นหลักตัดสินถ้าเราได้ความสุขเพราะปล่อยจิตตามกิเลสโดยการกระตุ้นของกิเลสถือว่าเป็นความสุขที่ต่ำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังอาจจะเป็นความทุกข์ต่อไอ้ผลกระทบต่อธรรมชาติร่างกายธรรมชาติจิตใจของสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาวหรืออาจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้กฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วนั้นความสุขบางอย่างนี่ว่าสุขไม่อู้สุขมากแต่ถ้ามองภาพรวมซูมออกมาดูภาพรวมทั้งหมดแม้จนกระทั่งไอ้ผลกระทบในระยะยาวมันอยู่ๆมันก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ความสุขในครอบครัวถ้าเป็นความสุขที่แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความเอ็นดูกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันด้วย แล้วก็มีความสุขในการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้กับท่านเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการรับการให้ในความสุขอย่างนี้มีค่ามเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ความสุขในครอบครัวนี้มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยบ้างใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าไม่มีใครที่ให้ความสุขกับเราได้เท่าผู้ครอบครัวของเราในระดับเดียวกันไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บใจได้มากทำให้เราโกรธมากเท่าคนใกล้ชิดคือความสุขแม้แต่ความสุขในครอบครัวก็มีเงาตามตัวอยู่บ้างและความสุขซึ่งขึ้นอยู่กับคนอื่นก็จะมีปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักผู้ตรงๆก็ต้องตายจากกันเพราะนี่ก็เป็นข้อจำกัดในความสุขในครอบครัวว่าหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้มากสองเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายจากเราไปถ้าเรามองความสุขอย่างนี้เราก็พยายามให้ส่วนที่ดีรักษาไว้ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็พยายามให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้ความสุขจากชีวิตครอบครัวให้มากที่สุดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

หนูอยากทราบว่าการฝึกฝนจิตใจจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นมันจะได้จิตใจในทุกระดับแม้จนกระทั่งจิตใต้สำนึกและจิต สิ่งที่อยู่ในถ้าจะใช้ภาษาเนี่ยจะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเราจะปล่อยวางได้ถึงจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่มันเรายังรู้สึกระแวงอยู่หรือว่าไม่ผ่อนคลายไม่ปลอดภัยเราจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกปลอด

ทีนี้ถ้าสิ่งใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่แบบน่าเกลียดลามกอนาจารเป็นได้ทุกอย่างแต่เราไม่พึงตกใจถือว่าเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาสักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยจิตเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็ค่อยๆละลายไปมันก็ค่อยๆอ่อนลงอันนี้คือวิธีชำระสิ่งที่เราเก็บกดใต้สำนึกคือตั้งสติจิตใจอยู่ในที่รักษาศีลให้ดีอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆออกมาถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่าอาการของจิตสักแต่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สำนึกกำลังจะโผล่ขึ้นมารู้ระหว่างมันก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนจิตใต้สำนึกมันไม่ได้แต่การชำระจิตใต้สำนึกจะเป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าคนที่บ้านไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราทำเราควรเลิกไปเลยหรือทำให้เขาเข้าใจเราดีครับขอบพระคุณครับ เรื่องนี้ก่อนอื่นหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไหมอย่างเช่นถ้าว่ามีอะไรที่กระทบต่อศีลธรรมเราเลิกดีกว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปเพียงแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะกับเราทั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้ต้องเอาใจท่านมาใส่ใจเราพยายามมองเหมือนที่ท่านมองไม่ใช่ว่าปฏิเสธความกังวลความห่วงหรือความคิดต่างๆของท่านว่าทำไม่เข้าใจเป็นต้นพยายามมองเหมือนที่ท่านมองแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพูดกับท่านจะได้ปลอบใจจะได้ให้ท่านเข้าใจเป็นข้อๆไปดังนั้นการวันหนึ่งก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าทำปล่อยให้จิตเกิดอาการน้อยใจต่อต้านโกรธแค้นอะไรนี้คุณผู้ที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แต่เราวางใจให้เป็นกลางแล้วพยายามเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบเพราะอะไรแล้วหาคำตอบไอ้ที่ท่านเป็นห่วงไอ้เรื่องอนาคตในระยะยาวเหมือนที่ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะหางานได้ยากหรือว่ากลัวจะลำบากหรือว่าพยายามดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักใหญ่ก็คือท่านเป็นห่วงเราจะเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนที่คิดท่านถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำพยายามให้

พูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงแต่ในบางอย่างไรก็ตามในบางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจดีบางทีเราก็จะลงทำไปสักระยะหนึ่งพิสูจน์ให้ท่านเห็นน่าจะต้องอดทนนิดหน่อย

คราวนี้มันคล้ายกับปัญหาข้อแรกว่าผมอยากทราบว่าการชอบทำงานคนเดียวเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือเปล่าครับอาตมาในผู้ในฐานะเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาแต่เราต้องรู้ของเราเองถ้าหากว่าเราทำอะไรคนเดียวแล้วแบบรังเกียจสังคมขี้เกียจสังคมแม้แต่สังคมที่ควรจะเข้าถึงอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องรู้เองแต่เป้าหมายก็ควรจะอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำคนเดียวแล้วก็ชอบทำคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือจะเข้าร่วมกับเพื่อนบางก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนกลายเป็นคนมีชื่อว่าไม่ชอบเข้าหมู่มันก็บางทีก็ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะต้องมีการเสียสละสิ่งที่ชอบบางเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าใจจริงเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนั่นก็ไม่เป็นปัญหา

ผมอยากทราบว่าการพัฒนาความจำโดยไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีวิธีอย่างไรบ้างครับที่จริงอาตมาก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วก็วิธีพัฒนาความจำต่างๆมันก็หาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ใน YouTube ไม่ยากถ้าหลักถ้าพูดว่าหลักการใหญ่ก็คื มีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจะจำให้ผูกไว้อยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้ว อย่างที่จะมีข้อมูลมากก็คือคำว่า memory palace บางคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหลายพันปีแต่ไม่ต้องเป็น palace ไม่ต้องเป็นวังเป็นบ้านตัวเองก็ได้ถ้านึกภาพเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามนึกว่าสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเองใช่ไหมเพราะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งแรกที่เห็นเป็นอะไรเป็นตู้เป็นต้นฮะเมื่อเราต้องการจะจำสัก10อย่าง10เรื่องเรื่องแรกเราก็นึกพยายามเชื่อมภาพของตู้กับสิ่งที่ต้องการจะจำหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะจำข้อที่สองก็ผูกไว้กับสิ่งที่มองเห็นในบ้านเป็นข้อที่สองคือสิ่งที่จะทำเป็นหลักในบ้านในห้องให้จดไว้ก่อนสัก20ข้อ10ข้อ20ข้อก่อนแล้วก็ลองคิดคือจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยในการที่จะต้องให้ทำสองอย่างให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ถ้าเอาเรื่องแรกที่ต้องการจะจำสมมติว่า

0: เรื่องแรกคือนาฬิกาถ้าเรานึกภาพว่านาฬิกาอยู่ตู้จำไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนธรรมดาแล้วจะทำให้ไม่ว่าตู้ไม่ว่านาฬิกาใหญ่กว่าปกติเล็กกว่าปกติเปลี่ยนสีมีกลิ่นมีอะไรเพื่อจะช่วยความจำก็ได้แต่ทำให้ยิ่งแปลกยิ่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาตมาก็เคยทำอย่างเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพผ่านที่ไหนบ้างอย่างเช่น ผ่านอุกธรรมตั้งแต่ประตูตอนนี้ที่มู่บ้านจัดสรรปากทางแทงน้ำหรือว่าร้านอะไรที่อยู่ทางซ้ายทางมือก่อนจะถึงปากทางปากช่องก็ได้10ข้อ20ข้อได้หรือจะทำตลอดถึงกรุงเทพได้เอาเมืองต่างๆว่าปากช่องแล้วก็เอากลางดงหมวกเหล็กเป็นต้นนดตลอดถึงกรุงเทพสัก10ข้อข้อมูลใหม่ก็ผูกกับสัญลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละสถานที่ระหว่างทางหรือว่าทำตัวเลขนะที่อาตมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องหลายข้อก็แค่5ข้อใน1 one is gun 2 shoe 3 tree 4 door 5 hive คือรังผึ้งคิดอะไรว่า1ก็คิดเอาเรื่องนั้นเชื่อมไว้กับปืน2ให้เชื่อมไว้กับรองเท้า3ต้นไม้4ประตู5รังผึ้งง่ายๆอย่างนี้สามารถพัฒนาความจำยังไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่นานถ้าตั้งแล้วก็จะทำให้ความเครียดในการเรียนในการท่องของมันลดน้อยลงไปมากทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเพราะมันฝึกให้มีวิธีจำเจออะไรนี้ก็ไม่กลัวไม่เครียดเพราะว่ามีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะเอาไว้ในสมองเราได้ทีนี้ว่าเขาก็มี Memory Olympic ลองดูใน YouTube ก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีไพ่อย่างนี้ก็จะเปิดไพ่อย่างนี้แล้วอย่างนี้52ไพ่นะแล้วก็สามารถจำได้ทุกอันเลยแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเดิมนี่ความจำไม่ค่อยดีแต่เพราะใช้เทคนิคใช้วิธีอันนี้มันเร็วขึ้นจนคล่องนั่นเป็นสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนควรจะสนใจเพราะว่าไม่ใช่โอ้คนนั้นความจำดีคนนี้ความจำไม่ดีมันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนทุกคนก็สามารถฝึกความจำให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างน่าสัจจ์นั้นไอ้เรื่องหนังสือตำราภาษาไทยอาตมาไม่แน่ใจว่าไม่ทราบคุณครูเคยเจอหรือยังแต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้ในเว็บมีแน่นอนถ้าอะไรวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้เนสคาสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนา

0: เราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ
1: อ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
0: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
3: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
4: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 ึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองเป็นน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนอย่างน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สาหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวจนังชนะกายะมัชเช

สันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอคนทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย

ก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระภูเขาสิเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เศียรกั้นไว้นะกั้นไว้ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรง

อนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันอีกทีหนึ่งนันโทปนันท่านาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเรานั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่า

บุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของ
นักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้

สามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมนทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวนี้สำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดกาลขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกสมบัติเมธนีพระเอกตลอดกาลที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตาครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาถึงก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงมาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงมาร้องเพลงอยู่สองครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องสนามบินเขาธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อนเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับว่า

0: อันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธนีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบกับล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าพาไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบูได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบูได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งนังบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอลแอลจ่อแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณตำรวจนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเยียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ไอ้บ่อนพันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ในพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินที่นั่นเราเลยบอกว่าน้องสาวแต่ตอนนั้นลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แว่นตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะพยาบาลเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมนะ

0: แล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับเออได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆ เขาไปเยี่ยมดูตุ่มเราจีพลังโอ้ยเจ็บเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมุติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนมีสีมีอะไรให้อ่านโอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: ยังฟอร์เรเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดกาลมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคน

0: ครับถูกต้อง
1: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
2: ทัน
1: เก
2: ิ
1: ดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
2: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาก็นึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะเขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
1: อ
2: ัน
1: นี้น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะคือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
2: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love youว้าเนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาท่าทางที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรท่าแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
1: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
2: ครับ
1: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองแ
2: อ
1: ดเรา
2: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจัดตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยกันมาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
3: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์กันอยู่บ้าง
2: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
2: ครับไม่มีทันอินครับโอ้ยจะรีเฟล็กซ์เขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังโดนจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดปังก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนยิงก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับก็เลยเฟกต์ระเบิดตุ้มโถเข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเด้อเพราะว่ามัน

0: เอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
2: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
3: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นล่ะครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ากันเยอะกับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขาลองหนังก็โป๊ะพิ้วยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณน้าแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอ๊ดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอ๊ดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอ๊ดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอ๊ดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอ๊ดนะคะพี่แอ๊ดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอ๊ดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบร

ราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกําลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา2-4เมตรกระบี่ลงไป2-3เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดํามาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี2-4เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านของคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% ถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงา นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

0: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนไปนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะ

0: มาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
0: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ย
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพงศ์สีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางถึงการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตาก่อนเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของก้อนถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
2: ค
0: ่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวยาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จนปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอน
2: ใช่ครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะว่านอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก
2: ็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่หมวกมีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวกผู้
2: ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะ อันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
0: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
2: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
0: ที่มีควันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
0: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ยังไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอตาเสื่อม
2: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะ
0: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
2: แน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
0: ้เห็นหมายถึงเห็น
2: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูป
0: นะ
2: ครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
0: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
2: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
0: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
2: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
0: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
2: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
0: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอ เป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
0: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
2: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
0: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: โชคดีที่โรคนี้สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
0: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
2: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอย่างเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
0: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
2: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
0: ะ
2: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องเอ๊ะสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได
0: ้คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
2: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
0: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
2: จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
0: ่
2: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
0: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
2: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
0: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
2: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะครับ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
2: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมี คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าช้านะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4

0: แล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม

ขึ้นนะคะผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็วางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เชฟของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ใส่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าห้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเนี่ย ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าห้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปริ้น25เมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เออเขามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

0: ัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.เจ็ด 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเสียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลเกื้อกรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: ผู้สูงจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาบางกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
2: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
2: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรง

0: กระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
1: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของจิตติประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกค่ะเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนนี้เก่งค่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์ประเทศไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่2เราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่เขามาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ้จะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนผนังหรือลู่วิ่งได้ถนัดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: พาราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้2อันเกรงใจ
1: ผมจะไม่เข็มเลย
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันเท่ากัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชว์เนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิชอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้อง

0: มาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อนถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปไปฝึกท่าต่าง
1: ๆ
0: ฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่
1: อ
0: นแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวน์ด้วยค่ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันไม่ต่อมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
1: อาจารย์ที่จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: พี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจของผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
0: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่า บางทีแบบสมมติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
1: ค
0: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
1: บางทีอยากทำสติให้ชนะตัวเอง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงแล้วฝึกได้
2: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชานิเวศได้แล้วก็นัดให้มาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
3: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
2: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไหว้เพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
3: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
2: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสบสจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระจิง25เมตรผีเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: ้สึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: ดุลอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จนะ
3: อย่างเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากประชุด4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
4: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแบ่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
5: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
4: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี้มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
5: ับ ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
4: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจัดได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
5: พี่ครับเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
4: ครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
4: อ
5: ันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยเขามาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
1: ้ถึงจะมีเงินทองกองทัพภูเขา
0: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามองปัญหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละเป็นโค้ชแจม

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

าติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอแห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่ก่อนทศกลปับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าเจ้าเอ๋ยอ้อเจ้าเราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่าอ้อเจ้า

ลื่นที่จะหลับไหลไปคนจนจันไหลเขาแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขัดเข็นใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากคลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนท่านให้ถึงเมื่อภายหลังเมื่อชูชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีชูชกก็กลับมา

เตียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริบปริบปรับทุกขนาข่าวส่วนอเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพรขั้นจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขั้นจะหลบจะหลีกหนีก็ท่าอายขั้นจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวนอเท่ายังไม่ทันที่จะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองทองที่เราฝากแกท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านทีเอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอึ้งนั่งงานเงินดังเป็นครัว

กะไลนะฮือวากะไลวากะไลเห็นทำได้ก็ทำเอาใจอาจใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกะกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าเปล่าคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปยายเสมือนเกวียน

วันให้ถามจริตกระบิดกระบวนสบิงสะบัดให้นางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยี่ยมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแทนท่านว่ามีเงินนั้นลือจะไรของมีทองนั้นลือจะไรแหวนข้าพระเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพระเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเนาเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องนาตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกัน

ตัวกระไรไม่เคยถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไหลปูเกลื่อนงามขนั้นก็ตามแต่อเจ้าเถิดทัชีถ้าหันเข้าหากันบางอย่างนี้ที่ไหนเล่าเจ้าว่าสองเท่าก็ยกเจ้าอมิตรดาดวงสวัสดิ์มอบให้เป็นสิทธิ์ขา

โสจูจโกเท่าชลาตาจูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาจูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจูชโกเท่าจลาตาจาตาจูทกได้พานางอมิตดามาบ้านตนนางอมิตดาก็ปนิบัติจูโชคเป็นอย่างดีทำให้พราหมณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเนาะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วก็ทำอะไรกันพอ

แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางมิดาดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่คอยดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาดลจิตดลใจให้นางมิดาดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ยอมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตราชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกับข้าวชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่เป็นราชสารมาจากนครหลวงกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูโชคเป็นจอมโกหกอยู่แล้วก็เลยโกหกก็เลยให้ชูโชคพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูโชคเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่ห้าย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความกันต่อไปคือกันที่หกจุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถาอกี่โมงแล้วก็ไม่รู้11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่5 79พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐ

0: เป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางก.ล.ต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV

0: ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนมูเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ
4: MLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
0: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนมูไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
0: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่าง เล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ลาวาไหลแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี
2: ่แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ร.ต.ครับการลงทุนนะครับ

ก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตก
พราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของ

0: มพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัด

ราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเข็มวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.บริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วน

0: หนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับรังในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้
0: เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียว

0: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
2: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
0: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
3: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
4: ขอรับ
3: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
4: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
4: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
4: นี่
3: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมิ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
4: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524 25

สมัยท่านไปเรียนอินเดียว่างๆท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือซ่อมเผามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วไม่เมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากหรือสั่งข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องช่างเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปียกเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องเอารันดักปลาไหลดักปลากระทิงก็ที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่าอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ทอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูง

ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัวแล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไม่มาเอากำนันบอกเอออาจจะมีใครผ่านมานับถือนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทางแบบข้าวจะได้ปลาจะเสียบางวันตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งบางวันสองตัวสามตัวบางวันสิบตัวแล้วมันเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบกว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเปรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนดูอสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระจายนะเช้ามืดวันรุ่งขึ้นก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอ้การระข่ายระตะข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำหัวเรือเลยอีป้าบเขาเลยเลยอีป้าบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนนะโยนลงแค่เรือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดมือมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากังนังนะอีกคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกังนังตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะขอไปท่านผู้ชมชื่อขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชื่อขายนะขอท่านขอไปท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชื่อขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันเนี่ยกังนังตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันเขาจำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม้จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลา

แล้วขวานเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มเวลาตีแล้วมันจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะแล้วระฆังเขาจะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลงหลังจากตีกลองแล้วต่างข้าต้องกินไอ้มนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระไปสวดมัตติกาบังสกุลต้องตีสามรางคันนี้เร็วกว่าชาวมืดกลองนาตีไงท่านกลองก็รัวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพลงแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วละครั้งก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝังบอกพระเนรเดี๋ยวนี้ก็ตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วก็มันโอ้ยตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกเลยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นอะไรฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่เขาต้องมีหัวพญานะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสำเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านก็จะไปแต่ถ้าเกิดจันทรคาตสุริยคาตก็ต้องตีอีกแบบหนึ่งท่านนี้ชาวบ้านก็จะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยคาตกับจันทรคาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยคราวนี้ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะข้อปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์ข่าวเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาไอทีก็ตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านประชุมกำนันก็เปิดคำพีกฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะกระเล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวกำนันบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การ

อะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าในเมื่อเขาจับมึงได้เนี่ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวภาวนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้วไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผลมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทเนี่ยการตามหาน่ะฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝั่งของจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยฟางบ้านขออภัยท่านผู้ชมฟางบ้านแม่มเถอะก็จัดแฉงเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านพอเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะธนาสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสาธารณประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนกว้างหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปคว้างขณะที่คนไทยกำลังคว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปกำนันเลยเมื่อไปหาคำนั้นเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมคำนั้นก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทย

0: ขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอ้ไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบางไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้คว้างบางไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปคว้างบางคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันกำนันก็เรียกชาวบ้านมาเมื่อซักไซ้ไล่เลียงนะคนจีนชนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจเถอะแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินไหม12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคขายคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
3: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้น

0: ซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล

0: ารดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5 ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดในศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมา

ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาชวงกันราชวิไลซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ตามมติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่องละเมิดศีลห้าทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกหลานก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกหลานก็ว้าเหวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกหลานไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือโรคประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังกรจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีลห้าให้ประชาชนได้รักศีลห้ากันนั่นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจจึงกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุข
เล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขาริกานุโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลก
มาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิกขัมภปหานรับถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมัสสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์สมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็น

มาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาอย่าถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อเป็นเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เจ่นสวงอ้อนวอนขอพรหรือสินบทแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัท
็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ดีกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยแหวกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
1: ตรงไหนเนาะหาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ทำไมพอครับผมไอ้ที่หานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่แล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณนาคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยทำรง
2: นี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณนาคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
2: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
2: ไวๆนี่คือ
1: ฮะ
2: ลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผม
2: ขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับบองอ่านครับ
3: หายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
2: ไป
0: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อันนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิตติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
4: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
2: ยินดีค
4: ่
2: ะ
4: ครับผม
1: อันนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพายเรือพยัคฆ์เลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
4: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยแล้วก็สามารถพายเรือได้แล
2: ้
4: ว
2: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
4: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับผม
2: คร ับ
1: เมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่
0: เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือ ไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชมวิวทิวทัศน์และได้ออกกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
2: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสนู
1: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
2: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
1: า
2: วเอามาขุด
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พาย
1: พายไปทำอะไรครับ
2: ก็เก็บดอกสนูเก็บกระเตนเก็บอะไร
1: โอเคขอโทษทีครับ
2: เอาที่สบายใจ
1: เดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
4: สำหรับเรือคายักตัวนี
1: ้ครับ
4: เรียกว่าเรือคายักทัวริ่งเราสามารถพายในทุกที่เลยทะเลบึงหนอง
1: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
4: ใช่เราสามารถพายได้ทุกที่เลย
1: ครับผม
4: เป็นเรือที่พายสนุกสนานคร
2: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ล่องลำทำเอง
4: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
1: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
4: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
1: ยักษ์ลายของเรา
4: เราจับดูได
1: ้รองรับดับไปครับเป็นไงไหวไหม
2: สบายสบาย
4: ไม่หนักไม่เบา
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
2: พร้อมเลยค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
2: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
1: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยนะฮะเวลาเราลง
2: ลงเรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
4: ได้
2: อ
4: ๋
2: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
1: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
2: ได้ไหมเนี่ย
4: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้างคว่ำ
2: อย่างนี้เหรอคะ
4: ครับผมจุ่มสายขวาเลย
2: จุ่มขวาปุ๊บลบนะ
4: บิดโอเคจุ่มขวา
1: บูธมัด
4: บ
1: ิ
4: ดโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
2: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช
4: ่
2: ไหม
4: ครับใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
2: จับไม่ถูกมั้ง
1: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นยังไง
0: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
1: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
4: ใช่ต้องถอด
1: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตรงนี้ก็คือสเต็ป
4: ใช่ครับ
1: ครับผมอ๋อตรงนี้ขนาดละ
4: ก็คือความมือ
1: ความมือนะฮะ
4: ใช่
1: องศานี่ถูกต้องไหมคร
4: ับ ใช่ถูกต้อง
1: ประมาณนั้นขวา
4: ดึง
1: บึ๊บจำบึ๊บ
2: จำบึ๊บจำบึ๊บจำบึ๊บ
1: อ๋อก็บิด
4: ใช่
1: มือไป
4: ใช่บิด
1: กินน้ำ
4: ใช่บิดให้หน้าไพ่ความลงเพื่อไพ่กินน้ำไม่ยากเลย
1: อยากลงน้ำแล้วสิ
4: พร้อมยังครับ
1: พร้อมมากเลยพร้อมยัง
4: ครับโอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลย
0: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยแสดงว่าแรงยังเหลืออยู่ส่วน008นี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
1: เอาละครับ ตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
4: คร
1: ับ กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
4: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับ
1: โ
4: ดยใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
2: สบายโอ้รุ่นนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
1: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
2: ไปเลย
1: ครับผม
0: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
2: ไปแล้วไปแล้วเสือลานไปแล้ว
0: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
1: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อย
1: ยังมีแรง
4: สุดยอด
1: ผลเป็นไงบ้าง
4: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
1: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
4: ้ไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้ววันหลังเราแค่ด
1: ูเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
4: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับและช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
2: ไปเลยค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่แต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
6: จะมีปวดตรงช่วงแขนใช่ไหมคะแต่ทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
5: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
1: พายเรือครับ
5: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
5: ยอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณมาแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
6: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำก็ไกลปลา
1: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50 ปี
5: 50 ปีแล้ว
1: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
5: พายได้ตรงเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
6: ก็มีบ้างค่ะจะมีปวดตรงช่วง
5: แขนที่เพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
6: ค
1: ่ะแอโรบิกนะ
5: ใช่ค่ะ
6: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงโน้นตรงนี้เราจะทานยาพวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
5: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
6: ๆค่ะ
5: อาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้
1: ไม
5: ่
1: อ
5: ัน
1: ตราย
5: ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะ
6: ก
5: ก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
6: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
5: ค่ะ
6: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
5: ค่ะ
6: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
5: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
1: บางลง
5: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
1: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
5: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
1: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
5: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
1: ้

0: คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
1: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงานของไตค่ะแล้วก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นและฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพักแล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
0: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำอย่างไรบ้าง
1: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค่ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับส่วนนั้นของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
0: ่
1: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
0: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล
1: ้
0: ว
1: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
0: ค่
1: ะลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายพอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยิ่งมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
0: อยากให้คุณหมอเนี่ยลองประเมินสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีคลายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
0: นี่แหละคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
2: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
0: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราและเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยัคฆ์ร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
1: วัยทอง
0: สวัสดีครับ
3: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
0: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
3: ภารกิจ
0: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่ตัวจริง
3: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะไป
0: โอ้นี่เสียวไปฟาดโป้งอย่างนี้เนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงโอ้ขอโทษครับ
4: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: คิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
8: คอยบรีชิดนายเลยพี
4: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
4: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษ

0: โอ้โหเคลิ้มเชีย
1: ร์ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เฮ้ยมามาเร็ว
4: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายโ
0: หผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
5: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ้าวไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงิน

นักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงาน

0: ทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: วันนี้กินอะไรดีนะต้องเป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำอะไรดี
1: สลัดปลาแซลมอนกับน้ำส้มดีไหมครับครบ5หมู่ด้วยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำด้วย
0: น่าสนใจนะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่า
1: หมอวันนี้หมอฝนมีภารกิจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้างั้นขอสั่งเพิ่มอีกสักเมนูนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: เอาเลยฮะเต็มที่เลยครับเพราะว่าผมก็อยากจะสั่งสักเมนูสองเมนูเหมือนกัน
0: ถ้างั้นก่อนเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปชมวิธีอาร์เรื่องของบันไดสามขั้นป้องกันสมองเสื่อมกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: เชิญชมเลยค่ะ
1: เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมบางคนมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะในการเรียนรู้ได้ดีมีความคล่องแคล่วในการทำงานแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรกันจึงสามารถดูแลและพัฒนาสมองให้มีความจำดีมีความคิดอ่านฉับไวและไม่มีวี่แววของภาวะสมองเสื่อมวันนี้เราจะมาปลดล็อกบันได3ขั้นในการดูแลรักษาและพัฒนาสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันครับบันไดขั้นที่1หรือขั้นพื้นฐานนั้นเราจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่เลือดจะได้ไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงสมองได้สะดวกต้องได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบ5หมู่เป็นอาหารไขมันต่ำและคอเลสเตอรอลต่ำอาหารต้องมีรสเค็มน้อยหวานน้อยกินผักสดและผลไม้ซึ่งมีสารอาหารมากมายหลายชนิดที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีผู้สูงอายุควรเลือกการออกกำลังกายประเภทที่ไม่หนักหรือใช้ความว่องไวเกินไปไม่ควรจะเต้นวิ่งหรือกระโดดนะครับอาจจะเดินวันละ30นาทีเพื่อสร้างความสดชื่นควรดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกบันไดขั้นที่2หรือขั้นกลางต้องปรับตัวให้เป็นคนรักสุขภาพหลีกเลี่ยงเหล้าเบียร์บุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆระมัดระวังป้องกันไม่ให้ศีรษะบาดเจ็บหรือโดนกระแทกระวังการใช้ยา

0: าพวกยากล่อมประสาทยานอนหลับยารักษาโรคจิตโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นการใช้ยาในขนาดเท่าเดิมอาจเกิดอันตรายต่อสมองได้จึงต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดทุกครั้งควรทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือทำงานช่วยเหลือสังคมก็จะยิ่งทำให้จิตใจอิ่มเอมมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นครับเมื่อเตรียมร่างกายและจิตใจในบันไดขั้นที่1และขั้นที่2แล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะขึ้นบันไดขั้นที่3หรือบันไดขั้นสูงกันครับซึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถของสมองด้วยการฝึกความจำมีเคล็ดลับง่ายๆก็คือการตั้งใจจำการจดช่วยจำและการเชื่อมโยงความจำครับยกตัวอย่างเช่นคนชื่อสมศรียิ้มสวยก็ให้พ่วงกับลักษณะเด่นของคนคนนี้เอาไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จำคนแม่นขึ้นครับแต่จำได้แล้วก็ต้องหมั่นทบทวนความจำด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญสำคัญฝึกทำเลขง่ายๆบ่อยๆเล่นเกมรับสมองเช่นหมากรุกต่อภาพเปิดไพ่ทายภาพทำอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำวิธีเดิมบ้างเช่นหัดใช้มือซ้ายหัดคลำเสื้อผ้าแล้วทายว่าเป็นตัวไหนแทนการดูเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานหรือลองกินข้าวร้านใหม่ๆบ้างหากปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมแล้วผมมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือการห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนั่นเอง
1: ค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาเริ่มบันไดขั้นที่1กันนะคะคือการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เริ่มกันเลยไหมคะ
2: คุณหมอมีภารกิจสำคัญไหมใช่หรือครับ
1: จริงนะคะคุณยอดถ้างั้นพักสักครู่นะคะเราจะกลับมาหมอจะพาไปร่วมพูดคุยและออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะอายุ 60-70 ปีนะคะว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงนะคะขอตัวก่อนนะคะ
2: ครับ

0: ังไงบ้างคะเต้นแอโรบิกมาเหนื่อยไหมคะ
1: ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: หูเก่งกันมากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกันแต่ละคนด้วยค่ะ
3: ครับปรัชนากรมั่นคงครับ
0: ค่ะ
3: อายุ72ครับ
0: อืมค่ะคุณป้าล่ะคะ
1: โสภิตแก้วฟุ้งค่ะอายุ75ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สมหมายมั่นคงอายุ72ค่ะ
0: ค่ะ
5: รัตดาชัยจันทร์อายุ71ค่ะ
6: บุญเติมชัยจันทร์อายุ74
0: คือเลขเจ็ดกันทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะ
2: เด็กๆทั้งนั้น
0: แล้วแต่ละคนนี้เริ่มมาเต้นแอโรบิกตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจเต้นแอโรบิกคะ
7: จัดชมรม
5: เราไม่ชมรมเราก็นึกถึงสุขภาพเราเองอะนะคะ
3: มีการตั้งชมรมมีชมรมก็มีการออกกำลังกายตอนเย็น
5: ก็มาเต้นกัน
3: ครับ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตั้งแต่ก่อนเต้นแอโรบิกแล้วก็หลังเต้นแอโรบิกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
5: แต่เรียกไงดีป้าหรือพี่ดียังไม่อยากเป็นป้านะรู้สึกว่าตั้งแต่เต้นแอโรบิกมานะเมื่อก่อนเต้นเนี่ยนะก็ต้องนวดเดือนหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้นึกถึงหมอนวดเลยนะคะ
0: สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเดินได้ไกลมากขึ้นออกกำลังกายได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ช่วยให้เหงื่อได้ออกด้วย
0: ก็ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
5: แล้วเต้นชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมันไม่เครียดค่ะแล้วก็ได้เพื่อน
0: แล้วการเจ็บป่วยทั่วไปนี้เป็นกันบ่อยไหมคะหรือว่าดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
0: ค่ะ
4: นอกจากโรคประจำตัวก็มีบ้าง
5: แต่ยังเป็นเบาหวานนี่ก็นิดหน่อยคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดันอะไรอย่างนี้นะคะลุงเติมอ่ะนะคะ
0: คือทราบว่าบางคนนี้มีโรคประจำตัวบ้างมาบางคนใช่ไหมคะ
4: อย่างป้านี่มี
0: ป้าเป็นอะไร
4: เป็นเบาหวานกับความดันแต่ในนี้เบาหวานก็ลดลงนะคะคือพอเต้นออกกำลังกายก็ดีขึ้น
0: แล้วก็คุมอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงล่ะคะมีโรคประจำตัวไหม
3: โรคประจำตัวไม่มีก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงบ้าง
0: นิดหน่อย
3: ต้องทานยา
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
6: ก็คือสูงว่าเพิ่มจักรยานวันละชั่วโมง
0: โอ้คือนอกจากแอโรบิกก็ยังมีอย่างอื่นออกกำลังกายอื่นด้วยใช่ไหมคะ
4: บางวันพวกเราไม่เต้นพวกเราก็เดินกันนะสองคนเนี่ยเดินตรงนี้ค่ะเดินวันละ10รอบ20รอบอะไรเงี้ย
0: ค่ะคุณลุงจากโรคภาวะสมองเสื่อมไหมคะ
3: หมายถึงโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะคือแบบว่าความจำอาจจะเลอะเลือนที่เคยจำถนนหนทางได้ก็อาจจะ

0: ำไม่ได้อะไรแบบที่ที่เคยไปมาแล้วบางทีนึกไม่ออกลืมอะไรแบบนี้เข้าใจว่าเป็นแบบนี
1: ้ค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะ
2: ก็เรื่องอาหารอาจจะเดี๋ยววันนี้ทานมั่งไม่ได้ทานมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันไหนนอนพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นอนมันอาจจะเสื่อมไปอย่างนั้นน่ะถ้าคิดว่าสมองอ่ะนะคะ
1: เคยมีอาการบ้างมั้ยคะหรือว่า
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีโอ้แข็งแรงมากเลยแล้วคุณป
3: ้
1: า
3: ก็ชอบลืมของค่ะวางของไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะไปไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอันนี้แหละคือสำคัญกับตัวเองจะลืมบ่อย
1: แล้วคุณป้าล่ะคะ
3: แต่ป้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกตัวเองว่ายังเหมือนเดิมเหมือนนึกว่ายังสัก25อยู่เอาจริงๆความจริงอ่ะนะว่าเรามันตั้ง70แล้วมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็อยู่มันปกติอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีอ่ะนะหมอก็บอกทุกอย่างปกติก็ไม่รู้เหมือนกันปกติ
1: แล้วคิดว่าที่เราทำกิจกรรมทุกวันออกกำลังกายเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะ
2: ได้แน่นอน
1: ได้แน่นอน
3: ได้แน่นอนนะ
0: คะก็การออกกำลังกายทำให้สมองไม่ว่างที่ทำสมองว่างเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะงั้นการออกกำลังกายทำให้เรามีกิจกรรม
2: คือการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ดูเพื่อนไปเหมือนกันทำเหมือนกันมันกลายเป็นความจำที่ฝึกไว้ในสมองเรา
3: ของเราก็คิดว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดในการออกกำลังกายเป็นกลุ่มนะฮะที่มาได้คุยได้เต้นได้รำมันก็สนุกเพลิดเพลินลืมความเครียด
1: ค่ะแล้วของคุณป้าล่ะคะ
3: ก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีกิจกรรมอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะดีขึ้นเยอะ
1: ช่วยป้องกันเรื่องสมองเสื่อมยังไงบ้างคะ
3: ก็นี่ทำให้เราจำแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องนึกละเดี๋ยววันนี้เต้นแอโรบิกละแต่งตัวออกกันมาละอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
1: ก็คุณลุงล่ะคะ
4: ก็มันกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ที่เคยอ่อนล้าของมันก็คลายหายไป
1: แต่เพราะว่าทำให้เรามีเพื่อนมีกิจกรรมได้พบปะพูดคุยกับคนเนาะแล้วก็ช่วยในการทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: แล้วมันก็สนุกสนานด้วยนะคะมันก็ลืมอะไรไป
1: ในตัวด้วยนะ
2: มันแก่แต่ร่างกาย
3: ใจมันสู้
1: ใจสู้
2: ใจไม่แก
1: ่มาออกกำลังกายป้องกันสมองเสื่อมกันนะคะ
5: สงสัยหมอฝนคงจะยังคงสนุกกับการออกกำลังกายกับคุณลุงคุณป้าอยู่นะครับอาหารตรงหน้าเนี่ยผมคงต้องจัดการเองแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับอันนี้นอกจากว่าจะมีประโยชน์แล้วการทำกิจกรรมยามว่างหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับผมชอบกลั่นหิมครับจิตอาสารามาธิบดีครับก่อนหน้านี้นะทำงานบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ครับพอโรงงานปิดแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆครับที่ผมมาทำจิตอาสานี่เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะตอบแทนบุญคุณสังคมได้อย่างไรที่สังคมเคยช่วยเหลือเรานะครับก็เลยมาเป็นจิตอาสานี่ครับคิดว่าช่วยเหลือได้หน้าที่หลักคือมาครั้งแรกเลยก็จัดปัจจุบันนี้ก็จัดคิวให้ผู้ป่วยได้เลี้ยงคิวกันนะเบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์20ถึง30อย่างนี้ได้เลี้ยงคิวใครมาเช้าก็ได้ก่อนใครมาสายก็ต่อคิวต่อแถวกันไปครับทำให้มันสะดวกและง่ายคนไข้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับตั้งแต่6โมงยันเที่ยงวันครับอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับเป็นความภูมิใจมากๆเพราะอายุอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระสมองของเราเธอเครียดนะกลับมาไม่เครียดเพราะได้อยู่กับสังคมอย่างนี้แล้วทำให้สบายใจอิ่มใจภูมิใจนี่ครับจิตของจิตอาสาที่ว่าทำให้มันสบายใจขึ้นนะแล้วก็คนไข้เราก็ดีตัวเราเองก็ดีขึ้นด้วยครับ
1: สวัสดีครับชื่อเจริญชัยนะครับบัพติสตาครับก่อนหน้านี้ที่จะมาทำจิตอาสาทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินอยู่ที่หนึ่ง

0: ครับที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่เพราะว่าตั้งใจอยากจะมาทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เลยได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแล้วโรงพยาบาลรามาก็เปิดโอกาสได้เข้ามาทำในจุดตรงนี้ที่ต้องการอยู่พอดีเลยนะครับความรู้สึกที่มาทำจิตอาสาตรงนี้สิ่งแรกก็คือการได้รับความสุขที่เราได้ให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราได้ทำงานในสิ่งที่เราตั้งใจและเรารักเวลามาทำงานแล้วเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยเรามีความรู้สึกว่าผู้ป่วยเขาจะได้รับความสุขเขาจะไม่ได้มีความกลัวในการที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสิ่งนั้นทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่มาใช้บริการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเรามีการบริการที่ดูแลคนป่วยแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าความสุขเหล่านั้นเราให้กับผู้ป่วยไปเราก็จะมีความสุขในการที่ผู้ป่วยให้เรากลับมาอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงการมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้สมองเรามีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในทุกๆวันคิดว่าทำให้มันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการสมองเราจะมีการใช้ตลอดไอ้เรื่องของการเสื่อมทางสมองเนี่ยคงจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนเลย
1: สวัสดีครับผมนายสมพรชูขำครับเป็นจิตอาสาอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับทำงานอยู่ที่นี่แหละครับแผนกธุรการ OPD ตั้งแต่ปี13แล้วผมเกษียณไปเมื่อปี50ก็ทำต่อเนื่องมาเป็นจิตอาสาครับที่ทำจิตอาสาเพราะมันมีความผูกพันกับโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยเพราะผมทำมานานมากแล้วครับก็ไม่อยากจะใช้เวลาว่างที่เกษียณอายุแล้วก็มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้มาทำนี่ก็มีหรือว่ามีเพื่อนฝูงหรือเด็กๆที่เราเคยทำงานด้วยกันก็สบายใจไปด้วยนะครับหน้าที่หลักของผมก็คือดูแลผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยแนะนำให้เขาไปตรวจที่ไหนที่เขาบอกว่าเขาจะไปรอรับผู้ป่วยครับหรือว่าเจอเขาเข็นกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะไปสอบถามเขาว่าเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปส่งตามหน่วยที่เขาตรวจเพราะว่าเรามาเนี่ยมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายและสมองเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้หรือคุยกับผู้ป่วยมันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าแนะนำเขาเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ยังเราก็ได้ออกแรงออกกำลังไปเลยตัวมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยครับแล้วมันก็ได้ความรู้กับตัวเราที่เรายังไม่เคยเป็นถึงเราอยู่นี่ก็จริงเราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงการไงมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยแหละครับถ้าคุณเกษียณอายุแล้วถ้าคิดว่า มีเวลาว่างก็เชิญเลยนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีต้อนรับครับผม
2: ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและยังเป็นอาสาในสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะครับสำหรับบันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมนะครับยังมีอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการนอนที่เหมาะสมนั้นจะป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับ
3: การนอนของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันเวลาที่เราหลับนะครับกลุ่มหนึ่งเราจะเรียกว่าเราจะหลับแบบเหมือนกับเราหลับลึกอ่ะเคลิ้มตื่นลึกอย่างเงี้ยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการนอนหลับที่เราเรียกว่าเป็นการนอนหลับที่สัมพันธ์กับการฝันมันจะเกิดสลับไปสลับมานะครับโดยเฉพาะจริงยิ่งครึ่งหลังของการหลับครึ่งคืนหลังของการหลับการนอนแบบการฝันจะแทรกตัวเข้ามาอยู่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนใกล้ๆตื่นช่วงที่เราใกล้ๆตื่นนอนนี่ความจำล่ะพูดถึงความจำมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะครับจะขอพูดถึงเรื่องความที่เกี่ยวข้องกับการนอนละกันที่ความจำเนี่ยมันก็จะแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีความจำแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเช้านี้ใครโทรศัพท์มาหาเราเราจะจำได้ละเมื่อมีโทรศัพท์มาเมื่อเช้านี้ใครโทรมาเขาพูดเรื่องอะไรความจำอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าสมมุติว่าถ้าเราไปฝึกพิมพ์ดีดนะครับวันนี้เราไปเรียนพิมพ์ดีดเราก็ต้องอาศัยความจำที่มันประสานระหว่างสายตาความจำมือนิ้ว นะครับว่าจะกดแป้นพิมพ์ดีดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต่อไปต่อมาเห็นว่าการเรียนรู้แบบเนี้ยไม่ต้องอาศัยการท่องเลยนะครับไม่ต้องเอาตามองแป้นเลยตาเนี้ยมองที่อักษรที่เราจะพิมพ์เนื้อความเราจะพิมพ์นิ้วไปเองโดยอัตโนมัติเขาพบว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ปกติเวลาที่เราสมองเราจำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาที่มันต้องได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลในที่สุดข้อมูลนั้นต้องถูกกักเก็บเอาไว้กักเก็บเอาไว้ในที่สุดข้อมูลต้องตกผลึกนะครับแล้วในที่สุดเราพร้อมที่จะดึงเอาผลึกที่มันตกแล้วเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ต้องอ่านหนังสือสอบเพื่อจะจำว่าในหนังสือมีอะไรแต่คืนนั้นเนี่ยไม่ให้นอนอดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือเทียบกับคนที่อ่านหนังสือสอบแต่ว่าคืนนั้นก็หลับได้ดีคือไม่ไปอดนอนตัวเองมันอาจจะมีผลในแง่ของการที่จะดึงเอาข้อมูลที่มันตกผลึกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยธรรมชาติการนอนจะช่วยทำให้ความจำเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดโรคสมองเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตรงนี้มันทำให้แต่ตรงนี้เองมันไม่สามารถมาถึงคำตอบที่ว่าเอ๊ะจริงๆถ้างั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไปทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนที่เขาเริ่มมีปัญหาการนอนเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโรคอัลไซเมอร์แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่โผล่ออกมาที่จะเป็นมันเด่นทางด้านความจำอาจจะมาเริ่มจากการนอนมีปัญหาก่อนหรือจริงๆก็คือการนอนเนี่ยไปมีผลต่อเรื่องของตัวอัลไซเมอร์แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นทำนองว่ามันน่าจะเป็นไปเร่งมากกว่านะครับไปเร่งทำให้การเกิดโรคเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเพราะการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยพอเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ศูนย์ควบคุมเวลาคือปกติเนี่ยการนอนเนี่ยของคนเราจะเกิดขึ้นเพราะมันมีนาฬิกาเราเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในสมองนะครับตำแหน่งเนี่ยอยู่ในสมองซึ่งพอสมองที่เสื่อมไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะเสื่อมตามไปด้วยพอเสื่อมตามไปด้วยเนี่ยจะชัดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการนอนที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็น2แบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนแล้วก็มาหลับเอากลางวันหรือบางทีไม่นอนมา2วัน2คืนเลยแล้วก็หลับที3 2วัน3วันเหมือนกันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกตามชื่อของอาการว่าเป็นกลุ่มอาการตกดินพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินจริงๆพอตอนเริ่มตอนเย็นนะครับบางคนอาจจะประมาณ 4:00 น 5:00 น 6:00 นหรือทุ่มเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับจากตอนกลางวันที่อาจจะพูดคุยรู้เรื่องดูยิ้มแย้มเนี่ยพอประมาณเป็นเขาจะเป็นเวลาของเขาเลยสมมติคนนี้ต้องเป็นประมาณ6โมงก็ประมาณใน6โมงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหงุดหงิดก้าวร้าวพูดไม่รู้เรื่องอารมณ์ออกมาในทางรุนแรงแล้วก็ไม่นอนนะครับนั้นโดยสรุปเนี่ยถามว่าการนอนจะมีผลไงต่อโรคสมองเสื่อมในเชิงการเกิดเนี่ยก็ข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ามีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเหตุตรงๆเนี่ยคงไม่สามารถบอกได้อาจจะเป็นเหตุตัวเสริมทำให้อาการเนี่ยเป็นเร็วขึ้นในคนที่พร้อมจะเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีผลต่อวงจรการนอนของตัวเองนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับพอพระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่ากลายเป็นกลางวันกับกลางคืนสลับเวลากันนะครับเป็นลักษณะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าการนอนเนี่ย

0: มันมีผลต่อสุขภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่ภูมิต้านทานของร่างกายก็แล้วแต่ถ้าอยากจะดูแลการนอนเนี่ยนะครับจะต้องตัดใจนะครับว่าถ้าถึงเวลาที่เราเริ่มง่วงควรจะนอนแล้วการนอนที่ดีก็คือว่าควรจะตื่นเมื่อเราอิ่มกับการหลับจริงๆนะครับอาจจะบางคนอาจจะ7ชั่วโมงบางคนอาจจะ8ชั่วโมงนะครับคือตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอันนี้คือการนอนที่ผมคิดว่าโอเคนะครับ
1: แม้ได้ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอแล้วนะครับหลังจากนี้ผมคงไม่กล้าที่จะอดนอนหรือว่านอนดึกอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมและหมอน้องฝนนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาวิธีการป้องกันในการที่จะบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกันต่อครับ
2: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนตัว V ตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ

Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอนเพราะก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณแม่สุดซ่าอย่างแม่เจนเจนบุญสูงเนินนักร้องเสียงคุณภาพมาชิมของอร่อยกันแบบต้นตลาดยันท้ายตลาดกันเลยทีเดียวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไตเรื้อรังไปพร้อมๆกันครับกินแบบไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอน

0: ตลาดน้ำดอนหวายแหล่งของกินของอร่อยริมแม่น้ำท่าจีนท่ามกลางเสน่ห์และวิถีชาวบ้านแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำที่นักชิมนักช็อปไม่ควรพลาด
1: ตลาดดอนหวายคุณหมอเคยมาเดินไหมครับ
2: เคยครับเคย
1: พี่จนเคยแล้วเน
3: า
1: ะ
3: 30ปีที่แล้ว
1: ถามบ้าถามจริงเคยมานานมากแล้วเงี้ยหรอ
3: นานมากแล้ว
1: หรอนี่ของเยอะมากเยอะมากนี่เราลองแวะร้านนี้ก่อนไหมนะแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ขายอะไรบ้างอ่ะ
4: ของเชื่อมหลายอย่างสารพัดเชื่อม
1: นี่อะไรขนุนเหรอ
4: ขนุนค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งเคยเห็นขนุนเชื่อม
1: ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วทำไมแม่ถึงทำอ่ะขนุนเน
4: ี่ยก็แม่อยากขายอ่ะดอนหวายมันต้องมีสารพัดอย่าง
1: มันก็เหมือนมันเนาะ
3: แต่อร่อย
4: อร่อย
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณ
1: น
3: ะ
1: เดี๋ยวยังมีหลายร้านเลยฮะไปเลยฮะไปเลยครับนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็ดังมากชื่อร้านว่าโสย
3: โสยขนมไทย
1: โสยขนมไทยนะครับสวัสดีครับคุณโสย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
5: โสยน้ำแม
1: ่อ๋อน้ำแม่นะถ้ามาโสยจะต้องทานอะไร
5: ขนมลืมกลืนเลยค่ะ
1: จัดเลยจัดเลยเขาดังมากร้านนี้เขาดังมาก
6: อันนี้คือกะทิเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ข้างล่างเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นสาคูกับเผือกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงลืมกลืน
5: อร่อยจะลืมกลืนค่ะ
3: อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ลองทานดู
3: ลองเลยมะ

0: หอม
1: อร่อยไหมคะ
2: หอมอบเทียน
1: ใช่ค่ะ
2: หอมอร่อย
0: ไม่เน้นหวานจัด
1: ขนมทำไม่หวานเลย
3: ไม่ค่อยหวานอันนี
1: ้ค่ะ
0: ดีนะ
1: มันอยู่ที่ให
0: ้ขอบคุณมากครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เก่งใจจังเลยมีเปียกปูนไหม
1: มีค่ะ
0: ครับผม
4: เก่งครับ
0: มาแล้วก็ชิมให้มันรู้ไป
2: โอเค
0: แต่ถามว่าเก่งใจมันก็เก่งใจขอบคุณนะครับจริงๆเลยร้านนี้เขาไม่เน้นหวาน
3: ผมว่าอร่อยนะรสชาติดี
1: อันนี้หยกมณีค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงก็จะนิ่มคงที่
0: อุ๊ยตายแล้ว
1: ไม่ต้องเกรงใจค่ะมาขนาดนี้แล้ว
0: โอ้ย
2: พี่ก๊อฟอาปากแหมทำเล่น
1: พี่ลองชิมคุณหมออาชิมค่ะ
0: เกรงใจอ่ะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเลย
2: คุณโสยค่ะ
0: แม่ตักอะไรอยู่อ่ะ
5: ลูกลานค่ะคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นของโบราณมากเลยต้อง50ปีนะคะถึงจะได้กิน1ครั้งเพราะว่า
0: ต้นเขาอ่ะเหรอ
5: ต้นเขาประมาณ50ปีเขาจะออกลูกให้เราทาน1ครั้งออกเสร็จต้นเขาก็จะตาย
0: ไว้อุ๊ยเหรอ
5: ค่ะแล้วลานเนี่ยมันจะมียางทานไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงกระดูก
0: อ๋อ
5: ถ้าจะทานลูกลานนะคะต้องมาร้านเจ๊สวยค่ะ
0: เท่านั้น
2: แต่ตัวมันหนึบนะ
5: มันหนึบมันไม่เหมือนลูกตาล
0: คล้ายๆแต่ว่ามันหนึบกว่า
6: พี่เจนใช่ไหมโ
5: อ้
6: โหดีใจค่ะพี่ได้เจอตัวจริงแล้ว
0: ร้องเพลงได้ไหม
6: ถึงจะชนะ
0: เจียบขาดอันนี้คุณหมอจากรามานะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษาได้เลย
2: ค่ะคุณหมอเป็นหมอโรคไตค่ะ
0: อยากเป็นไหมครับอยากเป็น
6: ไม่เป็นไม่อยากเป็นแต่พอดีหนูชอบกินรสเค็มซะด้วยสิ
2: ต้องเลิก
3: ค่อยๆลด
6: เพราะมันอร่อยไงทานแล้วอร่อยไง
7: ไม่รู้จักหรอกโรคไตเรื้อรังเป็นแบบไหน
8: คนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ขาดการรักษาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังได้
9: น่าจะเป็นพฤติกรรมการกิน
10: กินเค็มเยอะๆก็น่าจะเกี่ยวกับไต
11: ชอบเลยค่ะชอบรสเค็มมาก
0: เอาละครับคุณหมอครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้จักกับไตให้มันมากขึ้นเราเริ่มจากอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าครับ
3: ที่เอวทั้งสองข้างครับ
0: ซ้ายขวา
3: ใช่
0: ที่เขาบอกว่าเหลือข้างเดียวก็อยู่ได
3: ้ถูกต้อง
0: อย่างบางคนเขาบอกถ้าทานยาเยอะๆไตจะทำงานหนักทำไมไตต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นนะ
3: ไตก็มีหน้าที่ขับของเสียใช่ไหมยาก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งบางทีก็มีพิษด้วยก็สะสมในไตแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมไตวายได
0: ้อ๋อเหรอ
2: แล้วเรื่องอาหารล่ะคะ
3: อาหารก็เหมือนกันอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนพวกนี้จะเป็นของเสียที่ออกมาทางปัสสาวะครับถ้าเกิดกินเค็มจัดหรือว่ากินโปรตีนสูงๆไตก็ทำงานหนัก
0: แล้วไอ้โรคไตเรื้อรังคืออะไรฮะ
3: คือเป็นโรคไตที่เนื้อไตค่อยสูญเสียไปถูกทำลายไปแล้วก็ทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดไตวายแต่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งบางทีไม่มีอาการ
0: มันไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวเลยครับที่มันแบบ
3: มีบ้างถ้าเกิดไตเสียไปสัก 70%
0: โอ้โห
3: บางคนตัดไตไปข้างนึงฮะไตหายไป 50% ถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: ไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการเลยครับ
0: น่ากลัวมันอย่างนี้ไม่มีวิธีเขาเรียกว่าป้องกันไหมครับเพราะว่าอยู่ๆมันจะเป็นมันก็เป็นเลยอ่ะ
3: ส่วนใหญ่เป็นจากพฤติกรรมในโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมการกินอาหารให้ถูกต้อง
0: ครับ
3: เช่นเราอย่ากินเค็มมากนักนะเพราะว่าการกินเค็มคือเกลือโซเดียมนะครับมันจะต้องถูกขับออกทางไต
0: ครับ
3: รวมทั้งพอกินเกลือมากๆเนี่ยมันจะบวมน้ำทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไตก็ถูกแรงดันสูงหรือว่าไตทำงานหนักว่างั้นเถอะก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งการที่เกิดไตวายในคนไข้เบาหวานเป็นเพราะว่าน้ำตาลควบคุมไม่ค่อยดีบางทีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างน้ำตาลขึ้นลง
2: ค่ะ
3: พอน้ำตาลสูงก็เป็นพิษต่อไต
2: ค่ะ
0: ครับ
12: วันนี้พี่ก๊อฟบอกว่าต้องไปเจอแม่ค้าคนนี้ให้ได้ครับเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เสียงเพราะมาก
0: มาแวะกันนี่ฮะติดใจในน้ำเสียง
13: ติดอกติดใจอ่ะ
0: ไหนไปไง
13: ไป
0: ไง
13: ติดใจไม่ติดใจ
2: ขอฟังเพลงคุณหมอหน่อยสิ
13: คุณหมอค่ะพอแค่นี้นะคะดีใจมากที่คุณหมอมาเยี่ยมที่ร้านนะคะ
0: โอ้หยุดเองเลยเหรอ
13: หยุดเองเลยค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ค่อยเหมือนใคร
0: เพราะว่าเราสวย
13: จริงๆแล้ว56ได้ขนาดนี้ก็โอเคไหมคะคุณหมอ
2: โอเค
3: สวยครับสวย
13: ขอบคุณมากค่ะ

0: ันนี้ปลาอะไรครับ
1: ปลาแก้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่แคลเซียมสูงแล้วก็จะทานดีมีประโยชน์มากทานให้ดูเลยนะคะอร่อยมากค่ะ
0: ไม่เคยเจอมาก่อนจริงนะปกติเขาต้องแบบว่าอ่ะลองชิมสิคะ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้มาเดี๋ยวกินให้ดูอะไรอะไรของเธอ
1: แหวกแนวคุณก๊อฟน่ะทานมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอทานเอง
0: เป็นห่วงคือว่าจะจุก
1: ใช
0: ่เออหนักใจแล้วเกินเนี่ย
3: อร่อยมาก
1: คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าอร่อยด้วยเขาทานแล้วร้องเพลงเพราะมาก
2: มันเกี่ยวไหมเนี่ย
1: เกี่ยวค่ะวันไหนไม่ทานรู้สึกเสียงจะแห้ง
4: จริงอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ดีใจที่คุณหมอทานแล้วก็แบบยิ้มอ่ะ
0: ร้องลิเกขอบคุณคุณหมอหน่อยจะไปละ
1: ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งที่มาชมดอนวายและขอให้รายการนี้
0: ร
1: ุ
0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าไปดีกาย
0: เ
1: ตงเตง
0: เต
1: งเตงเอาแค่นี้เตงเตงเตง
2: เธอกำกับตัวเองได้เลิศ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ
0: อุ้ยตายลูกชุบ
4: อร่อยด้วย
0: ชอบชอบกินลูกชุบ
2: พี่ก๊อฟตั้งแต่เดินมามีอะไรที่เธอไม่ชอบมั้ย
4: อร่อยฮะลองเคี้ยวดูสุดยอดไม้ทิ้งนี่เลยครับมีบริการ
2: อร่อยค่ะอร่อย
0: แล้วก็ไม่หวานมากด้วยเน
4: า
0: ะ
4: ไม่หวานจ้ะ
3: ไม่หวานมาก
0: กำลังดี
4: ก็จะขายดีมากค่ะ
0: อย่างนี้คือทานแล้วก็โอเคกับสุขภาพใช่ไหมหมอ
3: ครับครับไม่หวานจัด
4: ไม่หวานจัด
3: ดีฮะกลัวมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้ด้วย
0: คุณหมอจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตมากมีอะไรจะปรึกษาไหมครับ
4: อ๋อไม่เป็นโรคไตฮะ
3: ไม่อยากเป็น
0: ไม่อยากเป็น
3: ไม่อยากเป็น
0: อยาก
4: ไม่ทานน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลา
5: จะถามเรื่องกินทานยามากแล้วกลัวเป็นโรคไต
0: อ๋อแม่เป็นโรคอะไรอยู่ตอนนี
5: ้เบาหวาน22ปี
0: อ๋อกลัวว่ามันสะสมงี้ใช่ไหม
3: อ๋อครับยาเบาหวานที่โรงพยาบาลจัดให้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ทานของโรงพยาบาลหมดเลยไม่กล้าซื้อทานเอง
3: ครับครับส่วนใหญ่เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเบาหวานต้องควบคุมให้ดีนั่นเองอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นกินยาที่แพทย์สั่งน่าจะโอเคแล้ว
0: เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะไม่ได้สะสม
3: ไม่ได้สะสมฮะ
0: เอานะสบายใจนะแม่นะขอบคุณมากครับยาประเภทที่เป็นพิษกับไตเนี่ยฮะมีตัวอย่างไหมครับยกตัวอย่าง
3: ที่เจอบ่อยเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดข้อคนอายุมากๆชอบกินยาเอ็นแก้เอ็นอักเสบแก้ปวดหลังแก้ยอกแล้วบางทีไปซื้อยาเป็นชุดๆมาจากร้านขายยาก็จะเขียนว่ากินหลังอาหารทันทีดื่มน้ำตาลมากๆยากลุ่มนี้เนี่ยอันตรายก็กินยาสักผมว่า3วัน5วันก็พอหายก็หยุดนะฮะอย่าไปกินติดต่อกันทุกวันจนเป็นเดือนเป็นปีบางคนปวดเมื่อยทุกวันก็กินทุกวันไม่งั้นอันตรายหรือว่าสมุนไพรจีนบางชนิดซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามถอดออกจากตำรับจีนไปแล้วแต่ของเราก็มีบ้างชื่อคล้ายเครือตอนนี้ถูกถอนออกจากตำรับยาไทยไปแล้ว
0: อันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
0: ครับมันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนเค็ม
2: โอ้ยอีกอ่ะ
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
7: ังคงอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมแม่เจนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไม่ได้มาเดินเที่ยวที่นี่ตั้ง30ปีแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปช็อปและชิมให้หายอยากดีกว่าครับ
0: มาแวะร้านนี้กันครับขนมตาลป้าไข่
2: คนไหนชื่อป้าไข่คะ
4: ป้าไข่แก่แล้วค่ะอยู่ที่บ้าน
0: ครับ
4: ผมอยู่ที่บ้าน
0: ครับผม
4: ค่ะ
0: นี่คือพี่
4: กุ้ง
0: พี่กุ้งสวัสดี
4: ค่ะ
0: พี่กุ้งเป็นอะไรกับป้าไข
4: ่เป็นลูกสาวค่ะ
0: อ๋อเป็นรุ่นลูกแล้วมาขายไหนๆวันนี้ก็มารบกวนแล้ว
4: ค่ะ
0: ขอบุกเข้าไปข้างในเลยได้ไหมครับ
4: เชิญเลยค่ะ
0: อ้าวไปฮะไปฮะ
7: ขอบอกเลยครับว่าวันนี้เราตั้งใจมาฝึกวิชาการทำขนมตาลจากร้านป้าไข่แต่พอพี่กุ้งพูดว่า
4: คนสมัยก่อนบอกว่าทำขนมตาลต้องใช้เวลา3วัน
7: งั้นเราขอแค่ดูไปก่อนแล้วกันครับ
4: อันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะลูกตาลปอกเปลือกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแกะแบะออกมาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทำเหมือนแบบว่าเราซักผ้าเรายีให้มัน

0: ้อมันออกมาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปกรองมันจะเหลือแต่เนื้อตาลแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราต้องมาหมักแป้งสดกับหัวกะทิ
1: ครับ
0: แต่ว่าของร้านป้าไข่จุดเด่นก็คือตรงนี้ค่ะ
2: มันคือ
0: เชื้อลูกแป้งค่ะมันเป็นเหมือนผงฟูสมัยโบราณคนโบราณเขาใช้วิธีการนี้ทำให้มันฟูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันมีผงฟูนะคะรวมกับอันนี้คือน้ำตาลตะโนดมันจะเข้ากันยากต้องใส่ลงไปก่อน
1: โอ้โห
0: หมักการนี้นะคะ
1: กว่ามันจะเข้ากันอีก
2: แล้วใช้มือไม่เมื่อยหรอคะอย่างเงี้ย
0: เมื่อยค่ะ
1: ซื้อกินเถอะเชื่อผม
0: เราก็จะใส่น้ำตาลใส่ลูกตาลก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับการหมัก
1: ซื้อกินเถอะ
0: ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้นะคะ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงตามสภาพอากาศนะคะแล้วมันก็จะพร้อมหยอดแล้วค่ะเสร็จแล้วการหยอดก็คือของเราใช้เป็นแบบกะลาธนานนะคะ
1: เป็นอย่างนี
3: ้ดั้งเดิมเลยเนี่ย
0: ดั้งเดิมค่ะใช้อย่างนี้มาตลอด50ปีนะคะ
1: ครับโอ้โห
0: เร่งไฟแรงนะคะเสร็จแล้ว
1: เสร็จครบทุกขั้นตอนผมถึงบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า
2: ซื
1: ้อโอเคพี่เจริญทำดีสวยงาม
2: อร่อยจริงนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง
1: ที่ร้านนี้นะครับนอกจากที่จะมีขนมลูกตาลแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นด้วย
0: ที่มันเกี่ยวกับนึ่งๆ
1: เยอะแยะขนมกล้วยขนม
0: ฟักทองมันสำปะหลังมันม่วง
1: มีโอกาสก็แวะมาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยคุณหมอ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องวัดความเค็มนะครับ
1: ครับ
3: กดมานี่ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ซอสหรือเปอร์เซ็นต์เกลือ
1: 0%
3: แล้วก็นายิ้มนะ
1: ยิ้ม
3: โอเคแล้วก็จุ่มลงไป
1: จุ่ม
3: ลงไป
4: ในน้ำ
2: แช่กี่นาที
3: เห็นเลยเห็นไหมเกินสุดจุดเก้าปุ๊บน่าจะได้บูดแล้ว
1: โอ้ดีเหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ก็จะบอกได้ว่าเราจะควรจะทานมากทานน้อยถ้าหน้าบึ้งก็ควรจะทานน้อยหรือหลีกเลี่ยง
1: ผมขออนุญาตนะคุณหมอ
3: กดปุ่มบนแล้วค้างไว้
1: คือกดค้างไว
2: ้กดค้างไว้
1: มันก็จะเช็คได้เลยว่าเราเป็นคนผู้ตายทำไมหน้าอารมณ์เสียขนาดนี
2: ้โอ้ยตอบเดี๋ยวขอเสียปากหน่อยสิคุณหมอคะแล้วการวัดค่าไตเนี่ยค่าไตปกติของคนเราเท่าไหร่ครับ
3: คือเขาจะวัดจากค่าเลือดเรียกว่าครีอะตินีนเรียกว่าของเสียไม่ควรจะเกิน 1-1.2
2: ของแฟนพี่เมื่อวานนี้ 1.8 ค่ะถือว่าเยอะไหมคะ
3: สูงเกินไป
2: หมอก็เตือนเพราะคราวหน้าเขาจะต้องไปทำไปทีซีสแกนบันค่อยระวังเรื่องไตรักษาไตก่อน
3: ครับเพราะว่าการฉีดสีที่เวลาทำซีทีสแกนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาต้องฉีดสีและสีตัวนี้เนี่ยโอกาสจะทำให้ไตเสื่อมชั่วคราวนะประมาณ 5-10%
1: อ๋อเหรอ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำเกลือเพื่อจะล้างสีออกไป
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคเนี่ยครับไตเนี่ยติดท็อปไฟไหม
3: ติดนะติด
1: อุ้ยตาย
3: ท็อปซีของเอเชียรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางจีนนะฮะก็มาเป็นทางไทยกับสิงคโปร์นี่ใกล้ๆกัน
1: มันมีระดับของมันไหมฮะ
3: มีฮะเป็นระดับต้นคือระยะไตที่ 1-3 เรียกว่าไตทำงานประมาณสัก 30-100% เนี่ยเรียกว่าไต 1-3 แต่ถ้าต่ำกว่า 30% เรียกว่าไตระยะท้ายๆแล้วถ้าต่ำกว่า 15% จะอาจจะต้องพิจารณาการล้างไตนั่นคือระยะที่5
1: ล้างไตนี่คือก่อนจะตัดทิ้งถูกไหมฮะ
3: เราไม่ตัดทิ้งนะเพียงแต่ว่าไตมันก็ฟอร์ไปเองไม่ได้ตัดออกเครื่องไตเทียมอยู่นอกตัวแล้วก็เอาเลือดเข้าไปเป็นวงจรก็ไปล้างครั้งหนึ่งประมาณ 2,000 บาทอาทิตย์หนึ่งทำ3ครั้ง
1: ผมว่าดีสุดก็คือดูแลพฤติกรรมการกินหน่อย
3: ไม่เป็น
1: อย่าเป็นแค่นั้นเองนะครับเอาเรามากันที่ร้านเป็ดพะโล้นายหนับนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นายหนับป่ะฮะ
6: ไม่ใช่ครับเป็นพี่คนรองเขาชื่อหนับ
1: อ๋อ
6: สมัยก่อนเราจะทำเป็นในรูปวงสีก็ใช้ชื่อเขา
1: อ๋อนี่ไง
5: เธอดู
1: นี่ไง
5: ดูดาราทั้งนั้นรูปเธอบ้าง
6: ขายมานานแล้วครับ
1: รูปภาพการันตี
6: ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: อุ้ย
6: ตั้งขายตั้งสมัยก่อนตัว6บาทอ่ะ
1: โอ้โห
6: ตอนนี้ตัวใหญ่400แล้วครับ
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
5: อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอครับ
6: อยู่ตลอดเลยครับ
1: ครับผมนี่เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
6: ครับ
1: จะ

0: สามารถปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้หมดเลย
1: ก็ไม่มีครับเพราะว่าผมออกกำลังกายไปลำวงครับ3ชั่วโมงกว่าเต้นไม่หยุดครับความดันไหลดีมากเลยตัวร่าง70กว่าเอง
2: โอ้โห
1: หัวใจเต้นประมาณ51ครั้ง
0: โอ้ออกกำลังกายตลอด
1: ต้องช่วยไงต้องช่วย
0: โอ้อย่างนี้โรคไตไม่เป็นหรอผมว่า
1: ไม่เป็นครับโรคไตเบาหวานไม่ม
0: ีทานเค็มไหมทานเค็มไหม
1: เค็มไม่ทานครับ
0: นี่ไงอ่ะไหนๆก็มาร้านของเฮียแล้วผมจะเลี้ยงทีมงานทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวกินเลยเพราะว่า
3: ใจ
0: เดี๋ยวพี่มาเอาเงินกองจ่ายสิอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองมาชิมกันผมชิมเป็ดแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะครับ
3: เป็นไง
0: เนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มเคี้ยวง่าย
1: นุ่มๆหนึบ
0: ๆหนึบๆ
1: ไม่ถึงกันเละ
0: รสชาติกำลังดีน้องหมอนเนาะนัวๆกำลังดีเลยนี่แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดอย่างนี้เลย
4: ของเราจะออก3รสฮะ
0: ว้าวน้ำจิ้มเป็ดอร่อยมาก
4: สูตรนั่นเลยอ่ะต้องใช้ตวงเลยครับ
3: เดี๋ยวพี่จะชิมพร้อมบอกให้เดี๋ยววิเธออร่อยมากอ่ะมันเนียนมากเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
0: อร่อยอร่อยอร่อยดีเลยอ่ะ
3: ไม่คุยแล้วกินก่อน
4: ขอข้าวหน่อยขอข้าวโถนเลยอ
0: ่ะคุณหมอฮะอย่างนี้แสดงว่าโรคไตเนี่ยส่วนนึงส่วนใหญ่เลยแหละ
5: ครับ
0: มันก็เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถูกไหมฮะ
5: เกิดจากพฤติกรรมการกิน
0: เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีเกลือพวกสัตว์ต่างๆที่แบบอยู่ตามมาเขาก
5: ็
0: ปิ้งย่างแล้วกินเลย
5: ใช่สมัยก่อนหาเกลือยากก็กินแบบนั้นเลยก็กินผักผลไม้ไม่ได้จิ้มกับเกลือนะก็อยู่ได้ก็คือเพียงพอแล้วปริมาณเกลือในอาหารธรรมชาติมีเพียงพอระดับนึงตอนนี้ที่เรากินเกลือเพราะว่ามันติดที่รสชาติคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความสมดุลระหว่างเกลือกับผักก็ขาดไม่มีโพแทสเซียมเกลือเป็นโซเดียมมันจะต้องสมดุลกันโรคภัยก็ไม่เคยมีปัจจุบันเรากินเกลือเยอะแต่กินผักน้อยก็กลายเป็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคไตก็เลยสูงขึ้นป
0: ั
5: จจุบัน
3: คุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
0: ดอกบัว
3: ดอกบัวบ้านเธอเหรอฝัก
1: บัว
3: ฝักบัวค่ะ
0: อาบน้ำเลยไหม
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
7: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเดี๋ยวขอพาไปที่ตลาดน้ำดอนหวายกันอีกสักหน่อยที่นี่เขามีของกินหลากหลายจริงๆครับ
3: อะไรเอ่ยคุณกอล์ฟขานี่อะไรคะ
0: ดอกบัว
3: ดอกบัวบ้านเธอเหรอ
1: ฝักบัว
3: บัวค่ะ
0: อาบน้ำเลยไหม
3: ไม่ใช
0: ่โถพี่จ๋าอันไหนหวานอะดูยังไงเคยไปเอาบางอันแล้วมันฝาดอะ
8: ฝาดก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้จะมัน
0: ถ้าดำนี่คือจะไม่ค่อยหวานละ
8: ใช่จะขมละ
0: แต่ถ้าเกิดเล็กๆอ่อนๆนี่คือหวาน
8: หวานลองไหม
0: ลองสมัยเด็ก
3: เท่าไหร่คะเนี่ย
8: 20บาท
0: โอ้ยไม่แพง
8: อันนี้หวาน
0: ไปเก็บกันแทบแย่เชิญครับคุณหมอ
3: ลุยน้ำมา
5: อ๋อขอบคุณครับ
0: เชิญครับนี่นะเราไปใส่น้ำแข็งน้ำแดงกินนะอร่อยอร่อยอันหวานๆนะ
3: อันนี้ฝาดอ่ะ
8: ไม่ได้ฝาดเขาเรียกขมดีข้างในมัน
3: ใช่ไหม
0: อ๋อต้องเอาออกก่อน
3: อ้าวไม่บอก
0: มันมีไส้ข้างใน
3: จะกินไปแล้วล่ะ
1: ลืม
8: เนี่ยลองกินอันนี้ส
0: ิไส้เนี่ยฮะเอาออกก่อน
3: เอาไส้ออกก่อน
8: ค่ะ
0: หวานหวานหวาน
8: ดีข้างในลงเป็นพันเลยนะ
0: ฮะ
8: เหรอ
0: โอ้มันแพงเหรอ
8: แพงมาก
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
8: ไปต้มน้ำหรือกินขมๆ อ๋อ
0: เหรอ เป็นยา
8: ใช่ใช่
5: ภูมิปัญญาไทย
0: อืม
8: ยาไทย
0: ทีนี้ถ้าว่าเป็นโรคไตละ
5: ครับ
0: อาการที่มันเริ่มแสดงออกมาเป็นยังไงฮะ
5: บางคนก็กินเค็มแล้วจะบวมขาบวมเห็นขาบวมไม่จะเป็นช่วงสายๆกลางคืนแล้วตื่นเช้ามายุบบวมมาบวมที่หน้าตาบวมถ้าอย่างเงี้ยใช่แน่นอนบางคนปัสสาวะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีชาแก่สีส้มสีถ้าสีแดงนี่อันตรายมากคือมีเลือดแล้วหรือว่าปัสสาวะมีฟองมากเป็นฟองเบียร์เงี้ยมักจะเป็นโรคไต
3: แล้วทีนี้ค่ะคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะต้องเปลี่ยนไต
5: อ๋อแต่คือไตเรียกไตวายแล้วฮะคือไตทำงานน้อยกว่า 15%
0: ครับ
3: แล้วคิดถึงตอนนั้นหาไตไม่ได้ทำยังไงคะ
5: ก็ใช้ไตเทียมรักษาไปก่อนก็คือล้างไตแล้วพอไปขึ้นเข้าบัญชีก็เลยบัญชีรายชื่ออยู่ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติ

0: ถ้ามีคนเสียชีวิตเขาก็จะดูว่าเนื้อเยื่อตรงกันไหมพอเนื้อเยื่อตรงกันปั๊บคนไหนที่เนื้อเยื่อตรงกันมากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับไตก็จะสามารถเอาไตไปให้ได้ไตเข้าไปเป็นไตที่3ปกติเรามี2ไตนี่เป็นไตที่3
1: ใครอยู่คิวท้ายๆก็แย่
2: แต่ของพี่จะไม่เป็นหรอกของพี่จะถ้าจะเป็นก็ให้เป็นโรคนี
1: ้โรคอะไร
2: ไตหาหัวจาม
1: ไตหาหัวจามตามหาหัวใจอุ้ยสตอสตอนี่ยะ
2: คุณหมอครับพอดีเดินผ่านผลไม้เลยแวะถามก่อนเลยผลไม้นี่มีแบบมีอันไหนห้ามทานไหมถ้าคนเป็นโรคไตเนี่ย
3: เขาแนะนำว่าไม่ควรจะทานมะเฟือง
2: มะเฟือง
3: เพราะมะเฟืองมีสารที่ทำให้มันตกตะกอนในไตและทำให้ไตวายได้ไม่ควรจะทานมากเกินไปอันนี้บางคนก็ไปคั้นน้ำดื่ม6ลูก8ลูกมันเลยเข้มข้นแต่ถ้ากินแบบธรรมดากินลูก2ลูกไม่เป็นไร
2: ระบุได้เลยไหมหมอสีเหลืองสีแดงสีส้มห้ามกินอะไรเงี้ย
3: ถ้าเป็นระยะท้ายๆสีเหลืองไม่ควรทาน
2: สีเหลือง
3: นะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
2: โอ้โหและสีเหลืองของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยส้มโอขนุนมะม่วง
3: ทุเรียนแต่จริงๆผลไม้พวกนี้ก็ดีนะเพราะมันจะป้องกันโรคความดันโรคไตได้ด้วยป้องกันนะเหมือนว่ายังไม่เป็นกินพวกนี้แล้วก็กินเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้ป้องห่างไกลจากโรคไตโรคหัวใจ
2: อย่าทานอย่างเดียว
1: ซ้ำๆไม่ดี
3: ซ้ำๆไม่ดี
2: เอาตายดูสิก็รอที่ว่าเขาจะบอกไหมว่าชิมไหมอะไรอย่างเงี้ยได้จนได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชิมให้ก่อน
1: เอาเลยตามไป
3: ครับ
2: อุ้ยพี่จน
1: เป็นยังไง
2: ดี
1: เหร
4: อ
2: หวานอร่อย
1: อ
2: ัน
1: นี้พันอะไรคะลูกอ
4: ันนี้พันข่าวน้ำผึ้งครับ
2: ข่าวน้ำผึ้งอ่ะอร่อยจริงอ่ะ
1: อร่อยจริง
2: อร่อย
0: คุณเจนเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมฮะ
1: ภูมิแพ้ครับภูมิแพ้นี่เป็นหวานแต่เล็กๆแล้วก็ปรากฏว่ามันเลื้อรังมากจนทำให้เป็นหอบหืด
2: โอ้ย
1: บางวันคือหายใจไม่ได้เหมือนใกล้จะตายจริงๆเพราะนั้นยาพ่นยาต้องติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้เจริญหายจากโรคนี้ได้บ้างไหมคะ
0: ก็การออกกำลังกายก็ช่วยนะมีคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยหอบหืดก็ดีขึ้น
1: แล้วไอ้โรคนี้มันจะมีผลไปถึงไตไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไปทางปอดเนี่ยไม่โชคดี
1: โอ้แต่ปอดก็ไม่ดีค่ะ

0: ะวันนี้ก็เดินกันมาแบบว่าทุกซอกทุกมุมเลยแวะแทบจะทุกร้านค้าของที่นี
1: ่ก็สนุกดีฮะเป็นบรรยากาศที่ไทยๆนะวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชุมชนใช่ไหมท้องถิ่นที่เขาอนุรักษ์เอาไว้วิธีการทำอาหารขนมที่ใช้วิธีแบบวิธีดั้งเดิม
2: มันก็มีความสุขคือปกติอยู่แต่ในบ้านพอได้ออกมาดูโลกภายนอกบ้างก็ดีสดชื่นดีได้ความรู้เยอะด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะครับถ้าเรามีเวลามีโอกาสพาครอบครัวมานะคะมาปวดหัวปวดตาแล้วยิ่งคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยถ้าได้มาเจออากาศดีๆอย่างนี้มาเห็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับสุขภาพก็จะดี
0: นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันใหม่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่า
2: ก็ต้องหาซื้ออันนี้มาเก็บติดตัวไว้สิคะทางเนี้ย
1: ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำขายอันนี้ทำของสำหรับโรงพยาบาล
0: ก็คือเอาง่ายคือมันเฉพาะกิจอะเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับเอาเราไปเช็ค
0: แต่ว่าก็จะทำมาเรื่อยๆเอาง่ายถ้าเกิดแบบเผื่อมันพังมันหายเขาก็มีอันใหม่มา
2: โอเคแล้วเธอไปเก็บเขาก็จะใหม่อ่ะ
0: ทักทำไมเราเผื่อหมอลืม
3: คุณใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดี

ชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

จันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมขอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการนี้จะได้นำธรรมะของสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อที่จะพัฒนาปัญญาของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะมีอายุมากอายุน้อยจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาของเรานะเพราะปัญญานั้นเป็นการพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญบุคคลนะจะอยู่ในประเทศใดจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ถ้ามีปัญญานะในการพัฒนาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขมีความเจริญได้ดังที่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์นะได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต4ก็คือนะคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็สมณะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นะพระองค์ก็เรียกว่านึกถึงตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแก่จะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากความแก่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บมีความทุกข์มีความทรมานพระองค์ก็กำหนดพิจารณาว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราพ้นจากความเจ็บไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตายพระองค์ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสังเวชใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แต่ว่าน่าจะมีธรรมะหรือน่าจะมีข้อแก้ไข

ให้เราไม่ต้องตายพระองค์พิจารณาหรือพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสามข้างต้นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็มากำหนดพิจารณาว่าโลกของเรานะมีมืดมีสว่างมีสีดำมีสีขาวหรือว่ามีของที่ตรงกันข้ามหน้าที่จะมีของที่ตรงกันข้ามทำให้เราไม่หรือว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างและพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตประการที่สี่ก็คือสมณะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วนะสมณะนะมีกิริยานะอาการมีความสำรวมอินทรีย์นะเรียกว่ากำลังนั่งบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรอยู่นะท่านก็กำหนดพิจารณาว่าเอสมณะนั่งทำอะไรหนอนะแล้วก็มีเรียกว่าบุญญาธิการมีบารมีของพระองค์เรียกว่าบารมีของพระองค์นี้เรียกว่าจะเต็มเปี่ยมแล้วได้มาเตือนจิตเตือนใจว่าการออกบวชเป็นสมณะนั้นจะต้องเป็นทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะหรือว่าพระองค์ทรงใช้ปัญญาท่านทั้งหลายพระองค์ทรงใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระอริยสงฆ์น้อมนำปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องนำวัตตะจริยาแบบนั้นน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านั้นน้อมนำเอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรามีความสุขมีความเจริญเพราะว่าเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วเราจะต้องหาเหตุแห่งความสุขให้เจอเมื่อหาสาเหตุแห่งความสุขได้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นก็จะหาแง่คิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเป็นข้อคิดนะให้เราดำเนินชีวิตโดยเมื่อตอนที่แล้วนะอัตมภาพก็ได้นะเล่าเรื่องนะพระอานนท์เถระนะซึ่งนะเป็นพระอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรียกว่าได้นะมองเห็นนะแสงจันทร์นะมีความนะรุ่งเรืองนะส่องสว่างมาจากท้องฟ้ามาจากท้องฟ้าแสงของพระอาทิตย์นะมีความนะรุ่งเรืองมาจากท้องฟ้านะพระมหากษัตริย์นะก็คือนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนะทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมีความสง่างามพระการุธายีท่านนั่งข้อฌานสมาบัติมีความงดงามเรียกว่ามีสรีโรพาสรุ่งเรืองและได้มองเห็นพระสรีโรพาสของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองเรียกว่าท่วมท้นแสงสว่างทั้งสี่ประการนั้นแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะอนุสนธิเหตุการณ์นั้น อนุสนธิเหตุการณ์นั้นแล้วมาอธิบายมาอธิบายให้พระอานนท์เถระได้สดับรับฟังได้ตรัสเป็นพระคาถาแล้วก็ได้อธิบายว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมีสรีโรพาสมีรัศมีรุ่งเรืองท่วมทับรัศมีทั้งสี่ประการนั้นเพราะว่าเรามีเดชคำว่าเดชนั้น
แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าแสงสว่างแปลว่าการเผาซึ่งอกุศลเรียกว่ามีคำแปลมากมายหลายประการโดยตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงจรณเดชกล่าวถึงจรณเดชนะเป็นข้อแรกองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เรานั้นมีเดช5ประการ5ประการก็คือจรณเดชนะคุณเดชปัญญาเดชปุญญาเดชธรรมเดช5ประการท่วมทับหรือว่าท่วมท้นเดชทั้ง4ประการนั้นโดยเดชประการที่1จรณเดชได้แก่เดชคือศีลเป็นเครื่องดำเนินไปในตอนที่แล้วก็ได้นะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังว่าศีลนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราตอนนี้นะก็จะเล่าต่อนะก็คือคุณเดชคำว่าคุณเดชนั้นคำว่าคุณะนะแปลว่าเดชคือคุณความดีเราเกิดมานี่เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเรามีคุณนะถ้าเราไม่มีคุณนั้นนะเราเกิดมาก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะถ้าเราไม่มีความดีนะถึงแม้ว่าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีความดีนะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นความดีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราคุณเดชที่เราได้ยินบ่อยๆนะท่านทั้งหลายที่เราได้ยินบ่อยๆที่เราได้ยินคำว่าคุณนำหน้าอย่างเช่นผู้หญิงชื่อว่าอัปสรก็จะมีคำว่าคุณอัปสรนำหน้าผู้หญิงชื่อว่าประพัสราก็มีคำว่าประพัสรานำหน้าผู้ชายชื่อว่าสมชายก็มีคำว่าสมชายคุณสมชายนำหน้าให้เรากำหนดพิจารณาบุคคลเหล่านี้มีคำว่าคุณนำหน้าเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วนะบุคคลนั้นเมื่อมีคุณนำหน้าแล้วก็จะต้องมีคุณงามความดีท่านทั้งหลายถ้าไม่มีคุณงามความดีนะบางทีเราได้ยินใช่ไหมจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้านะจะไม่มีคำว่าคุณนำหน้าเลยนะจะมีคำอย่างอื่นนำหน้านะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเดชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นนะมีคุณนะมากมายนานับประการนับไม่ถ้วนโดยพระอรรถกถาจารย์ท่านก็ได้ย่อนะคุณของพระพุทธเจ้านะนะเป็นเรียกพุทธคุณ2ก็มีพุทธคุณ3ก็มีพุทธคุณ9ก็มีพุทธคุณ2ประการที่1ก็คืออัตตะหิตะสมบัติได้แก่คุณส่วนพระองค์หมายความว่าคุณส่วนตัวหรือคุณสมบัติส่วนตัวบุคคลที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติส่วนตัวหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นญาติพี่น้องนะเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าท้องเดียวกันนะเกิดมาก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นแฝดหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเรียกว่าคุณสมบัตินะของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันคุณสมบัติของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่าอุปนิสัยอุปนิสัยบางทีคนนี้มีอุปนิสัยแบบนี้คนนี้มีอุปนิสัยแบบนั้นคนนี้มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นคนนี้มีลักษณะชอบเรียนชอบขวนขวายก็ถือว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติก็คืออุปนิสัยส่วนตัวหรือเป็นคุณสมบัติส่วนตัว
ประการที่สองปรหิตะปฏิบัติก็หมายความว่าการประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่จะประพฤติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ต้องเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวคือเกิดจากจิตใจท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธคุณสองประการนี้ว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองว่าสิ่งใดๆก็ตามพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งหมดเป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งโลกเรียกว่าเป็นอัตตหิตะสมบัติเมื่อพระองค์ได้รู้แจ้งโลกพระองค์ทรงรู้หมดแล้วเมื่อพระองค์ทรงรู้หมดแล้วนะพระองค์ก็ได้เรียกว่ามีพระทัยกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้เทศนาโปรดสัตว์โลกไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่มีบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุนะพระอรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดหรือนะพระองค์ส่องคายคือพยานไปว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาเฝ้าพระองค์นะพระองค์ก็นะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอให้ผู้มีบารมีแก่กล้ามาเฝ้าพุทธองค์เพื่อพระองค์จะได้โปรดบุคคลผู้นั้นเรียกว่าพระองค์มีพุทธคุณสองประการต่อมาพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธคุณสามประการที่หนึ่งก็คือพระวิสุทธิคุณประการที่สองก็คือพระปัญญาคุณประการที่สามก็คือพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนี้ก็คือพระองค์ไม่มีกิเลสใดๆในพระทัยแล้วนะเรียกว่าดับซึ่งกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนะพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวแล้วนะไม่เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดานะมีความโลภความโกรธความหลงนะทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นมัวทำให้จิตของเราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่ว่าพระทัยของพุทธเจ้านะมีความบริสุทธิ์ผ่องนะไม่มีอย่างนั้นแล้วประการที่สองพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนะท่านทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนะว่าโลกเกิดได้อย่างไรผู้ที่นะเกิดบนโลกนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะโลกนะจะสิ้นสุดเวลาไหนโลกจะเป็นอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ทรงรู้ทรงรู้ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วมีผู้ไปถามพระองค์ก็จะตรัสตอบว่าบางอย่างที่ถามแล้วไม่เกิดประโยชน์ถามแล้วไม่ยังจิตพอรอให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระองค์ก็จะไม่ตอบเพราะว่าถามไปแล้วนะตอบไปแล้วนะก็จะนะมีคำถามต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์นะปัญหาบางข้อพระองค์จึงไม่ตอบปัญหาบางข้อนะพระองค์นะเรียกว่าถามตอบนะให้ผู้ถามนั้นเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นเองปัญหาบางข้อนะพระองค์ทรงชี้แนะแยกแยะให้ตอบแต่ละข้อแต่ละข้อปัญหาบางข้อพระองค์นะทรงให้ตอบไปในลักษณะเดียวกันนี่ก็คือเรียกว่าพระปัญญาคุณประการที่สามพระกรุณาคุณพระเดชนะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ท่านทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การไม่ได้ในสิ่งที่เราชอบใจ
ก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเนาะเวียนว่ายตายเกิดในห้วงแห่งสังสารวัฏพระองค์ก็มีพระกรุณาโปรดเทศนาให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนำปัญญาไปกำหนดพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไขความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนี่ก็คือพระพุทธคุณ3ส่วนพระพุทธคุณ9ก็คือที่เราสวดอิติปิโสนะก็คือสวดอิติปิโสเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณ9นี่ก็คือคุณเดชองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยท่านทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้ถวายการต้อนรับองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถามปัญหากับพระพุทธเจ้านะและผู้ใดก็ตามท่านทั้งหลายมีคุณงามความดีจะไปที่ไหนนะไปได้ตลอดไปที่ไหนมีแต่ผู้ที่เชิญไปนะคนที่ไม่มีความดีนะจะมีผู้เชิญไปไหมสมมุติว่ามีงานแต่งงานมีงานไหนบ้างท่านทั้งหลายที่เจ้าภาพว่าเชิญคนไม่ดีไปไม่มีนะเพราะฉะนั้นคือทุกงานนะเจ้าภาพก็จะเชิญคนที่มีคุณงามความดีไปนะอย่างเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเรียกว่าเป็นผู้มีคุณงามความดีนะทำบุญกุศลนะเป็นอย่างมากเรียกว่าวันวันนะนางวิสาขามหาอุบาสิกานะเรียกว่าต้องไปงานบุญที่บ้านนั้นงานบุญที่บ้านนี้นะว่ามีแต่นะผู้ที่เชิญไปเพราะฉะนั้นก็ว่าคนที่มีคุณงามความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวเองเกาะป้องกันตัวเองนะให้รอดพ้นจากพยันตรายเราจะสร้างเกาะป้องกันตัวเองได้ด้วยคุณอะไรท่านทั้งหลายประการที่1สร้างเกาะป้องกันตัวเองด้วยคุณวุฒินะเราเกิดมาเนี่ยท่านทั้งหลายเรามีความเจริญนะก็ถือว่าเราสร้างเกาะป้องกันความไม่ดีที่จะมาสู่ชีวิตของเราเอาไว้แล้วเราเรียกว่ามีคุณวุฒิมีความเจริญไม่ว่าในด้านของปัญญาก็ดีในด้านของสุขภาพร่างกายก็ดีนะนี่ก็คือคุณวุฒิก็เป็นเกาะป้องกันนะความชั่วได้ประการหนึ่งประการที่สองก็คือเราทำตัวเองให้มีภาพเราทำตัวเองให้มีคุณภาพนั้นก็เป็นการสร้างนะเกาะป้องกันตัวเองจากความไม่ดีเอาไว้ได้นี่ก็คือเรามีคุณภาพถ้าคนมีคุณภาพนะไปไหนนะคนก็ต้อนรับนะไปไหนนะคนก็ให้ความนับถือประการต่อมาเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์ท่านทั้งหลายเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์นะหรือว่าคุณประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์นะเราทำตัวให้มีคุณประโยชน์จะไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับประการที่4ทำตัวให้มีคุณค่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านทั้งหลายถ้าเราทำตัวของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นยิ่งตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนก็ให้การต้อนรับผู้คนก็ให้ความนับถือและประการที่5สร้างคุณความดีป้องกันอกุศลเมื่อเรามีคุณ5ประการเนี่ยท่านทั้งหลายมีคุณวุฒิคุณภาพคุณประโยชน์คุณค่าและคุณความดีเมื่อเรามีคุณ5ประการนี้ไปที่ไหน
เรียกว่าไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนนี่ก็คือคุณเดชประการที่สามปัญญาเดชปัญญาเดชเดชคือปัญญาเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนั้นก็จะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกก็ดีหรือปัญญาทางธรรมหรือว่าปัญญาทั้งทางคดีโลกคดีธรรมเราก็รู้แจ้งเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่การที่เราจะมีปัญญาได้นั้นจะต้องมีสาเหตุเสียก่อนจะต้องทำเหตุเกิดแห่งปัญญาเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นมีสามประการประการที่หนึ่งก็คือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฟังเกิดจากการจดการอ่านการเขียนประการที่สองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดแต่ก่อนที่เราจะได้ความคิดนั้นจะต้องเกิดจากอะไรเกิดจากการจดการอ่านการเขียนการเรียนรู้ซิก่อนจึงจะนำมาประมวลเป็นจินตามยปัญญาได้ประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์นะหรือเกิดจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือเราแปลให้สั้นๆนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเคยนะเราเคยทำสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นภาวนามยปัญญาเราเคยทำสิ่งนั้นก็ถือว่าเราเป็นภาวนามยปัญญานี่ก็คือสุตมยปัญญาภาวนาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดทนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านเราก็ดีต่างประเทศก็ดีหรือจะอยู่ที่ไหนนะบุคคลมีปัญญานะสามารถที่จะเลี้ยงนะตัวเองได้ประการที่สี่นะปุญญเดชเดชคือบุญเดชคือบุญนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายบุคคลจะมีความรู้มีความสามารถมีทรัพย์สมบัติพระสถานมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถ้าไม่มีบุญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นบุญนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราแต่ก่อนที่เราจะมีบุญนะเราก็ต้องสั่งสมบุญมาเสียก่อนการที่เราสั่งสมบุญได้มีมากมายหลายประการแต่เอาเป็นเรียกว่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธก็คือนะสามประการประการที่หนึ่งก็คือทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ทานประการที่สองศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลประการที่สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการภาวนานี่ก็คือนะบุญเบื้องต้นนะที่เรามีความคุ้นเคยหรือบุญละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็คือบุญเกิดจากลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทนะหรือเราจะภาวนาอย่างอื่นเพื่อให้จิตนะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นบุญกุศลนี่ก็ถือว่านะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะเรียกว่าเรามีสิ่งของต่างๆมากมายก็ตามแต่ถ้าไม่มีบุญมาในการดำรงชีวิตแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะประการต่อมาก็คือธรรมะเดชได้แก่เดชคือธรรมะเดชคือธรรมะนั้นก็มีความสำคัญคำว่าธรรมะนั้นนะมาจากภาษาบาลีก็คือธระนะแปลว่าการทรงไว้การทรงไว้ซึ่งอะไรท่านทั้งหลายการทรงไว้นะซึ่ง
ความประพฤติปฏิบัติหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเราทำความดีเอาไว้ธรรมะนั้นก็จะส่งความดีของเราเอาไว้เราทำความชั่วธรรมะนั้นก็จะส่งความชั่วของเราเอาไว้การส่งความดีเรียกว่ากุศลธรรมการส่งความชั่วเอาไว้ก็คืออกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะจึงเป็นคำกลางๆเมื่อธรรมะเป็นคำกลางๆแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเราจะเลือกเอาอะไรเรียกว่าอยู่ข้างหน้าหรือมาต่อท้ายคำว่าธรรมะโดยวันนี้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนและจะทำให้เรามีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเราได้ดังรายการพุทธธรรมนำปัญญาก็จะนำเราท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากความทุกข์ด้วยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยกันในวันนี้นะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดซึ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นงานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทองเท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่าน49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งแข็งไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปเลยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่แต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหม

ทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงดังปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดาราดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละนักการไปสอนอย่างนั้นไม่เฉาจะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เออพ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชวนชาลามกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยไปเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขา2ก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออามาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กิน2ก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระมังคลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพออธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระมังคลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับ

ทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้ซ้ำซ้อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่เออท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สุนขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมสมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้อมมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไปไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเออเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4ครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ยากอย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอา
แต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะไปโอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันตะปุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยประสิทธิ์ท่านอย่าให้ร่องรอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านและนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกข์ยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตานี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกอะไรมอบทรัพย์ระดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่ง
วัดสุดวัดสุทัศน์วัดประยูรเขาแบ่งหมดเนี่ยองค์นี้เป็นเจ้าคณะเอาไป1คณะใช่ไหมหลวงพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะหนึ่งเอาไป1คณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งบทมรดกให้ใช่ไหมท่านกี่คณะหลวงพี่13คณะวัดสุทัศน์15คณะวัดประยูร13ก๊กวัดสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบกันไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอ้คนปัญญาดีให้มันเยอะๆแล้วบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าเดี๋ยวมันโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้นส่งเสริมความดำริเรื่องของลูกๆอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่านหลานจักรพรรดิอะอคิโตะอย่าไปนั่นกับมันนะมันลากของมันเองมันโกรธนะท่านไปลากให้มันเนี่ยเขาฝึกอย่าไปบริการนี่ลูกอะไรนะท่านลูกอะไรของอังกฤษอะโตแล้วล่ะท่านฮะพระเจ้าจอร์จเหรอที่แต่งงานไปแล้วกับอะไรเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกโคกอมบ้องชนะมึงก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสละไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูจะไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านพอยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวก็ทำกินเองใช่ไหมสารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพิกแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพิกด่าไต่หาคุณหนูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนสวรรค์วันเรียนของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอ้คนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านน่ะลูกทำดีไม่ชมอ่ะได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ทางโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกละภาพของภาพเขียนท่านมาลูกฉันลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่ในลูกทำไม่ดีไหมไปบ่นกับป้ากับน้ากับอากับอะไรแล้วถามว่าไอเด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตๆแล้วกอดมันเหมือนแหละเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราชการใช่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่ก็รู้ต้องกอดกันพ่อก็กอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะตั้งศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่ก่อนพระรัศมีสิบทักพระเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่แม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ภูมิธรรมปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูกสองคนสามคนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไงสองคนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอ่ะที่ตั้งใจให้วัดประยูรเขาวัดประยูรไปโรงเรียนส่งได้ไหมพี่วัดประยูรมีโรงเรียนไหมโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนไหมมีไม่ต้องไปเซนนู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละเทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่าน

ส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกนี่ครับให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอเออถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเออเพราะฉะนั้นนี่แหละ

มันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดเออรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไรน้ำนองและน้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำคำแม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบ่นยืดแฉะบ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วปลาหลอกแม่อีกแล้วปลาหลอกอีกแล้วก็เขานั่นเอาไปแม่นาลำคาญแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงมาว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่พูดเป็นคำคำไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคน พระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านพูดสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นทูตยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองขี่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมขอเดชะเพคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่มันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาให้เราล่ะไม่ได้เพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจะบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราไปอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราจับหัวขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับม้าดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องม้าหน่อยฮิฮิอย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งนี้ท่านขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกพูดฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีพูดถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาวใช่ท่านพอมาถึงพอยพระเจ้าอังรีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก็เจ้าลีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังหลวงจิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้แต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่านถ้า15ภาษากันไปมีลูกนะตามใจลูกตายหงส์ไม่มีสติแล้วสอนเขาฉัดๆๆมีลูกหลงตายเลยท่านเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกแล้วที่ท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียว
สะท้อน

ถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนปัญหาส่วนตัวมาเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนที่อยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดอย่าอยู่ด้วยกันได้ประเดี๋ยวศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิกเพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปเลยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนมาว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกไปนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกันมันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตาแม่ยาพี่ปานาอาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะฮะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนรต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนน่ะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังฟรุ้งฟริ้งพอหักแล้วรู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยโป๊ะเดียวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หากอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาไปแล้วเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่พระเอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนหนึ่งที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคริสอีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยมันกระจายไปโดนคนอื่นแต่มันนั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์ให้เขาสงบสติอารมณ์เสียมันอยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างเงี้ยได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันขยันขยันขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตต่างอะไรพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกาตาเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่จนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอาย
มีความกตัญญูบกหิริโอตปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอายถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉามีความกตัญญูบุคคลที่ทำไม่เล่าเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะอะไรไม่ดีนะกลัวพ่อแม่ทุกข์ใจเศร้าใจเพื่อที่จะมีความอดทนสูงแต่กลายเป็นคันติธรรมชั้นอาทิวาสนคันติตั้งแต่เด็กท่านแล้วพวกนี้จะอึดจะเป็นคนสะกดกั้นอารมณ์ได้กลัวพ่อแม่อับปางไม่เอาเงินของพ่อแม่ไปใช้จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วกลัวพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่อายบ้านนั้นเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าตามภูเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกถ้าพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความสุขเท่ากันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำกว่าแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าล่ะไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกลัวพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอว่าตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่าเมืองขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่นี่อะไรล่ะลูกอะไรล่ะท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่ไหนเล่าจบป.2 มาก็ดูมันสิมันลูกอะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอันนี้ก็อยากก็ดูรูปร่างปฏิญาจะทานกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งคือบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ป่ะมันอยู่ที่หิมพานต์นะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรมาท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่แค่ไม่หมดใส่กระตุกกระตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอาที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอาที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกูพ่อแม่ตายไปโรคแล้วจะไม่เป็นขันธบุญที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจัดงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมรุนะท่านบางคนบอกอะไรสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกเป็นกตัญญูเหรอท่านรีบๆเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันห่วงไหมท่านแต่มันไม่ยศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวว่าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนานะที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันมันได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่นะเธอ2คู่นะตะหลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดีกว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์มั้ยท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานมั้ยดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจําว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระ
พระรวยอย่างไรงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยรวยอะไรละท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้างอยู่เท่าไหร่อำเภอเสนา11ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนละท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11ล้านบางทีก็ต้องสร้างก่อนมีแค่สารไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่านสาธารณอนามัยลงล่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้นสมเด็จพระน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยเนี่ยว่าพระน้ำบริจาคมากที่สุดเงินที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอ้คนที่ด่าพระว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจจะมาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไหร่ท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลาเซ็นเนี่ยเลขาเป็นฝ่ายทำท่านเราเป็นฝ่ายเซ็นใช่มั้ยท่านเลขาทำผิดพลาดเอาตังค์ไปแต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าหวั่นไหวไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนะแก้ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรท่านไม่ได้ดีอะไรแต่อยากให้เราเข้าใจว่าคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ครองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านจะล่อยหล่อไปแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่ในตัวบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียเมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระแล้วเราก็จะได้สงบกันท่านแล้วปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดาสองก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตนะแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัชตรีก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะถ้าจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองเสด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคัมภีร์เทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเลื่อนลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจ็ดแกร่งกล้าหาญปราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

ค่ะคุณผู้ชมคะคนกตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ภาพยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิต

0: อย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดค่ะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆ เองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยเด็กๆเ

ให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า object permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนแล้วทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตา

ไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจักจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆ เนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะ
ขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบนึงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆเล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะ
ขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆ กำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นลายเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็สิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

การอยู่คนเดียวมันก็มีเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมอันที่คนที่ชอบทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนก็มีอยู่คนเดียวเพราะไม่มีทางเลือกก็มีในสังคมโลกปัจจุบันผู้สูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กันมากขึ้นทุกปีทีนี้ในโรงเรียนก็คงไม่ใช่เช่นนั้นแต่นิสัยคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วในโรงเรียนเราต้องการให้มีการยอมรับในความเป็นนานาจิตต่างหรือนิสัยหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเหมือนกันหมดบางคนก็ร่าเริงชอบสังคมมากบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวก็ไม่มีผิดมีถูกเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาตนในทุกๆด้านพร้อมกันการฝึกในการสื่อสารการฝึกในอยู่ในชุมชนฝึกให้อยู่ใน ในสังคมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นถ้าเกิดนิสัยว่ารำคาญขี้เกียจไม่อยากยุ่ง อยากอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นนิสัยไม่ค่อยจะดีในระยะยาวนะ แต่ส่วนอาตมาก็เป็นคนชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีความสุขที่สุดเวลาอยู่คนเดียว แต่พอปวดเป็นพระแล้วอาตมาต้องฝึกอยู่ในสงฆ์อยู่ในหมู่สงฆ์จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาตมามั่นใจว่าการจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะอคติไม่ใช่เพราะไม่ชอบไม่ใช่เพราะไม่สู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพียงเพราะว่าปีพึงพอใจที่สุดรู้สึกมีความสุขที่สุดก็เลยได้มาอยู่องค์เดียวอยู่คนเดียวในระยะยาวก็เรื่องถ้าเรามองในด้านการศึกษาการฝึกตนอยู่คนเดียวก็สามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้ในชุมชนไม่ได้เพราะอยู่กับตัวเองได้สังเกตกายใจตัวเองได้เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวข้อดีข้อเสียมักจะอยู่ตรงเดียวกันคือตรงที่เราสามารถทำอะไรตามใจถ้าเราอยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าเราได้ไม่ต้องเกรงใจใครไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็แน่นอนแล้วมันสบายแต่ถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้รำคาญมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่สามารถทำตามใจก็ทุกข์เพราะเคยทำแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขเป็นฐานที่ดีว่าไปที่ไหนนะมันไม่ต้องเหงาไม่ต้องคิดถึงใครอยู่กับเขาก็ได้ไม่อยู่กับเขาก็ได้แล้วก็เป็นความเป็นกำลัง

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมพระญี่ปุ่นถึงสามารถมีภรรยาได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศจีนโทษในประเทศญี่ปุ่น คือที่จริงเมื่อประมาณพันปีเกือบพันปีที่แล้วก็มีนิกายจะพันปีไหมเจ็ดแปดเก้าร้อยปีจำไม่ได้เพิ่งมีนิกายใหม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นผู้นำนิกายเหล่านี้มักจะสอนว่ายุคนี้เป็นยุคเสื่อมพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานเดิมไม่มีแล้วนั้นไอการที่พระจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้ผลไม่จำเป็นต้องการให้พระอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นผู้นำประชาชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวอะไรทำนองนี้ก็เกิดนิกายใหม่ขึ้นมาซึ่งคนนับถือกันมากอย่างไรก็ตามพระ อาจจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ทั้งฝ่ายมหายานโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่มีกฎชัดเจนห้ามพระยุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นพระวัดใหญ่ที่ร่ำรวยพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงมีบทบาททางการเมืองมาก จนกระทั่งมีการปฏิวัติทหารเมจิเมื่อมัน150ปีที่แล้วนี่ทหารต้องการลดอำนาจทางการเมืองของพระ ก็ออกกฎหลายอย่างในกฎหนึ่งก็คือบังคับให้พระแม่ชีต้องแต่งงานก็เป็นการทำให้สถาบันสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วอำนาจต่างๆที่เคยมีอยู่ในมือก็หายไปทุกวันนี้เข้าใจว่าชาวพุทธว่าพระในญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเป็นความเสื่อมไม่ใช่ขอดีของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแต่ในเมื่อนะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองในสมัยนั้น

กราบเรียนพระอาจารย์การวางใจให้เป็นกลางทำยังไงครับ คือก็คงมองถึงทั้งด้านจิตทั้งด้านปัญญาถึงด้านจิตใจการฝึกให้จิตมีสมาธิก็ทำให้จิตหนักแน่นมั่นคงเปรียบเทียบเหมือนภูเขาภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อลมต่างๆที่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเปรียบเสมือนลมที่พัดไปพัดมาไม่แน่ไม่นอนนั้นภูเขา

ก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกฉันใดจิตใจของผู้ฝึกสมาธิให้มันคงก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมซึ่งเปรียบเสมือนลมเหมือนกันนั้นสมาธิช่วยได้มากแต่ข้อที่สองคือการพิจารณาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนี่อย่างที่เราสวดกันประจำเมื่อเราพิจารณาในกฎแห่งกรรม อารมณ์พอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าใครทำความชั่วคนนั้นก็ยอมต้องรับผลของความชั่วนั้นนั้นการวางใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นกลางการพิจารณาในกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยที่สุดทางด้านปัญญาและในเรื่องการทำจิตให้เป็นวางจึงเน้นทั้งจิตก็เน้นสมาธิทางปัญญาเน้นการพิจารณากฎแห่งกรรมหนูอยากศึกษาวิธีการมองโลกในแง่ดีมียังไงบ้างคือการลองมองโลกในแง่ดีมันก็มีอานิสงส์อาจจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นแต่ทางพุทธศาสนาเราเน้นการมองโลกตามความเป็นจริงบางทีพยามองให้มันดีมันก็ดีไม่ได้มันต้องกระทั่งไม่อยากดูเลยไม่อยากรับรู้เลยนั้นในโลกนี้ไอ้ส่วนที่ดีก็มีมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็มีแล้วพยายามจะรับรู้แล้วทำไมรับรู้ตามความเป็นจริงจะดีกว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีตรงไหนไหมก็ถ้าพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีเราก็จะประมาทและปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คงไม่เกิด เมื่อเร็วๆนี้มีลูกศิษย์ถวายหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาประทับใจหนังสือเล่มนี้มากจนคิดอยากให้เอามาถ่ายทอดในโรงเรียนเอามาสอนในโรงเรียนผู้เขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อ Hans Rosling เป็นชาวสวีเดนเขาเพิ่งเสียชีวิตไปถ้าใครสนใจดูใน YouTube หรือว่าใน TED Talk เขาเป็นนักพูดที่เก่งพูดอะไรอธิบายอะไรได้ชัดเจนหนังสือที่อ่านชื่อ Factfulness ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้คนทุกคนในมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเขาไม่สนับสนุนหรือไม่เสนอให้พยายามมองในแง่ดีแต่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในโลกในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไม่ว่าการตายจากอุบัติเหตุการตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอัตราเด็กที่ตายก่อน5ขวบอัตราผู้หญิงที่ตายในระหว่างการคลอดลูกมันเยอะแยะมากเลยที่อ่านแล้วก็ยอมรับว่าที่จริงโลกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดีกว่าที่คิดเราท่านก็เลยเอาข้อสำคัญ

สามข้อไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนก็ถามผู้ฟังให้เขาตอบ13ข้อทุกข้อเขาให้เลือก A B C ก็มีสิทธิ์ตอบถูก1ใน3เขาบอกว่าถ้าเป็นชิมแปนซีเป็นลิงก็ต้องได้1ใน3แต่เขาไปถามที่การประชุมระดับผู้นำโลกที่ดาวอสหรือว่าไอ้นายธนาคารนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกในแต่ละกลุ่มที่ตั้งคำถามแล้วแทบจะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนตอบได้มากกว่า 17-18%เรียกว่าตอบผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีละผิด70กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเขาบอกว่าผู้ที่ถือว่าฉลาดที่สุดในโลกมีความรู้มากที่สุดในโลกเป็นผู้นำเป็นผู้กำหนดนโยบายไม่รู้ความจริงของโลกเลยสู้ชิมแปนซีไม่ได้ท่านสรุปแล้วว่าไม่ต้องพยายามให้มองโลกในแง่ดีในทุกเรื่องจะประมาทพยายามให้รู้โลกตามความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันอิทธิพลของสื่อต่างๆก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินไปแล้วมีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครที่พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้หนูอยากทราบว่าการที่เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นความสุขแบบไหนคะก็ถือว่าเป็น เป็นโลกีสุขเป็นความสุขทางโลกแต่ว่าเป็นความสุขทางโลกชั้นดีที่สุดของโลกว่าได้ทีนี้เราดูความสุขเราจะมีวิธีวิเคราะห์ความสุขไหมอย่างเช่นความสุขอย่างไหนดีความสุขอย่างไหนไม่ดีความสุขอย่างไหนควรแสวงหาความสุขแบบไหนไม่ควรแสวงหาความสุขที่นำไปสู่ทุกข์ที่หลังเรียกว่าความสุขที่ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปเราก็ลองวิเคราะห์ดูนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราก็เอากุศลธรรมมากุศลธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นหลักตัดสินถ้าเราได้ความสุขเพราะปล่อยจิตตามกิเลสโดยการกระตุ้นของกิเลสถือว่าเป็นความสุขที่ต่ำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ภายหลังอาจจะเป็นความทุกข์ต่อไอ้ผลกระทบต่อธรรมชาติร่างกายธรรมชาติจิตใจของสุขภาพกายสุขภาพใจในระยะยาวหรืออาจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้กฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อและไม่เชื่อเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติผู้ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วนั้นความสุขบางอย่างนี่ว่าสุขไม่อู้สุขมากแต่ถ้าภาพรวมซูมออกมาดูภาพรวมทั้งหมดแม้จนกระทั่งไอ้ผลกระทบในระยะยาวมันจะรู้ว่าก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ที่นี่ความสุขในครอบครัวถ้าเป็นความสุขที่แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวด้วยความรักด้วยความเอ็นดูกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน
ด้วย

แล้วก็มีความสุขในการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้กับท่านเนี่ยมีความสมดุลระหว่างการรับการให้ในความสุขอย่างนี้มีค่ามีเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ความสุขในครอบครัวนี้มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยบ้างใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าไม่มีใครที่ให้ความสุขกับเราได้เท่าผู้ครอบครัวของเราในระดับเดียวกันไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บใจได้มากทำให้เราโกรธมากเท่าคนใกล้ชิดคือความสุขแม้แต่ความสุขในครอบครัวก็มีเงาตามตัวอยู่บ้างและความสุขซึ่งขึ้นอยู่กับคนอื่นก็จะมีปัญหาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักผู้ตรงๆก็ต้องตายจากกันเพราะนี่ก็เป็นข้อจำกัดในความสุขในครอบครัววันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังอาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงได้มากสองเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องหายจากเราไปดังนั้นเรามองความสุขอย่างนี้เราก็พยายามให้ส่วนที่ดีรักษาไว้ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็พยายามให้มันน้อยลงเพื่อเราจะได้ความสุขจากชีวิตครอบครัวให้มากที่สุดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

หนูอยากทราบว่าการฝึกฝนจิตใจจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคือการพัฒนาตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8นั้นมันจะได้จิตใจในทุกระดับแม้จนกระทั่งจิตใต้สำนึกและจิต สิ่งที่อยู่ในถ้าจะใช้ภาษานี่ฮะจะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเราจะปล่อยวางได้หนึ่งจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีอะไรอยู่ในใจที่มันเรารู้สึกระแวงอยู่หรือว่าไม่ผ่อนคลายไม่ปลอดภัยเราจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้ถ้าสิ่งใต้สำนึกโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่แบบน่าเกลียดลามกอนาจารเป็นได้ทุกอย่างแต่เราไม่เพิ่งตกใจถือว่าเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นแค่ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกก็ค่อยๆละลายไปมันก็ค่อยๆอ่อนลงอันนี้คือวิธีชำระสิ่งที่เราเก็บกดใต้สำนึกคือตั้งสติจิตใจอยู่ในที่รักษาศีลให้ดีอยู่ในที่ปลอดภัยฝึกสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ค่อย

อยออกมาถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สักแต่ว่าอาการของจิตสักแต่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สำนึกกำลังจะโผล่ขึ้นมารู้ระหว่างมันก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจฝึกฝนจิตใต้สำนึกมันไม่ได้แต่การชำระจิตใต้สำนึกจะเป็นผลพลอยได้ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกทาง

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าคนที่บ้านไม่ค่อยชอบสิ่งที่เราทำเราควรเลิกไปเลยหรือทำให้เขาเข้าใจเราดีครับขอบพระคุณครับ เรื่องนี้ก่อนอื่นหนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามไหมอย่างเช่นถ้าว่ามีอะไรที่กระทบต่อศีลธรรมเราเลิกดีกว่าถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่เกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปเพียงแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะกับเราทั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่เห็นด้วยก็ได้ทีนี้ต้องเอาใจท่านมาใส่ใจเราพยายามมองเหมือนที่ท่านมองไม่ใช่ว่าปฏิเสธความกังวลความห่วงหรือความคิดต่างๆของท่านว่าทำไม่เข้าใจเป็นต้นพยายามมองเหมือนที่ท่านมองแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าผู้ท่านจะได้ปลอบใจจะได้ให้ท่านเข้าใจเป็นข้อๆไปดังนั้นการวันหนึ่งก็ต้องดูแลจิตใจของเราอย่าทำปล่อยให้จิตเกิดอาการน้อยใจต่อต้านโกรธแค้นอะไรนี้คุณผู้ที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แต่เราวางใจให้เป็นกลางแล้วพยายามเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านไม่ชอบท่านไม่ชอบเพราะอะไรแล้วหาคำตอบไอ้ที่ท่านเป็นห่วงไอ้เรื่องอนาคตในระยะยาวเหมือนที่ว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะหางานได้ยากหรือว่ากลัวจะลำบากหรือว่าพยายามดูว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักใหญ่ก็คือท่านเป็นห่วงเราจะเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนที่คิดท่านถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำพยายามให้พูดในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงและในบางอย่างไรก็ตามในบางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจดีบางทีเราก็จะลงทำไปสักระยะหนึ่งพิสูจน์ให้ท่านเห็นน่าจะต้องอดทนหน่อย

คราวนี้มันคล้ายกับปัญหาข้อแรกว่าผมอยากทราบว่าการชอบทำงานคนเดียวเป็นปัญหาในการเข้าสังคมหรือเปล่าครับอาตมาในผู้ในฐานะเป็นคนชอบทำอะไรคนเดียวก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาแต่เราต้องรู้ของเราเองถ้าหากว่าเราทำอะไรคนเดียวแล้วแบบรังเกียจสังคมขี้เกียจเข้าสังคม

คมแม้แต่สังคมที่ควรจะเข้าถึงอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องรู้เองแต่เป้าหมายก็ควรจะอยู่ว่าถ้ามีโอกาสทำคนเดียวแล้วก็ชอบทำคนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือจะเข้าร่วมกับเพื่อนบางก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยถ้าหากว่าเราเป็นคนกลายเป็นคนมีชื่อว่าไม่ชอบเข้าหมู่มันก็บางทีก็ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะนั้นต้องมีการเสียสละสิ่งที่ชอบบางเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าใจจริงเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนั่นก็ไม่เป็นปัญหา

0: ผมอยากทราบว่าการพัฒนาความจำโดยไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีวิธีอย่างไรบ้างครับที่จริงอาตมาก็พยายามสนับสนุนเรื่องนี้ตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วก็วิธีพัฒนาความจำต่างๆมันก็หาได้ในอินเทอร์เน็ตหาได้ใน YouTube ไม่ยากถ้าหลักถ้าพูดว่าหลักการใหญ่ก็คือมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจะจำให้ผูกไว้อยู่กับข้อมูลที่มันมีอยู่ในสมองอยู่แล้ว อย่างที่จะมีข้อมูลมากก็คือคำว่า memory palace บางคนอาจจะเคยได้ยินซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหลายพันปีแต่ไม่ต้องเป็น palace ไม่ต้องเป็นวังเป็นบ้านตัวเองก็ได้ถ้านึกภาพเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็พยายามนึกว่าสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเองใช่ไหมเพราะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องของเราทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งแรกที่เห็นเป็นอะไรเป็นตู้เป็นต้นฮะเมื่อเราต้องการจดจำสักสิบอย่างสิบเรื่องเรื่องแรกเราก็นึกพยายามเชื่อมภาพของตู้กับไอ้สิ่งที่ต้องการจะจำหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องการจะจำข้อที่สองแล้วก็ผูกไว้กับสิ่งที่มองเห็นในบ้านเป็นข้อที่สองคือสิ่งที่จะทำเป็นหลักในบ้านในห้องให้จดไว้ก่อนสัก20ข้อ10ข้อ20ข้อก่อนแล้วก็ลองคิดคือจะมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยในการที่จะต้องให้ทำสองอย่างให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ถ้าเอาเรื่องแรกที่ต้องการจดจำสมมติว่าเรื่องแรกคือนาฬิกาถ้าเรานึกภาพว่านาฬิกาอยู่ในตู้จำไม่ได้ต้องทำอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนธรรมดาแล้วจะทำให้ไม่ว่าตู้ไม่ว่านาฬิกาใหญ่กว่าปกติเล็กกว่าปกติเปลี่ยนสีมีกลิ่นมีอะไรเพื่อจะช่วยความจำก็ได้แต่ทำให้ยิ่งแปลกยิ่งดีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาตมาก็เคยทำอย่างเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพผ่านที่ไหนบ้างอย่างเช่น ผ่านอุกธรรมตั้งแต่ประตูตอนนี้ที่มู่บ้านจัดสรรปากทางแทงน้ำหรือว่าร้านอะไรที่อยู่ทางซ้ายทางมือก่อนจะถึงปากทางปากช่องก็ได้10ข้อ20ข้อได้หรือจะทำตลอดถึงกรุงเทพแต่เอาเมืองต่างๆว่ามาปากช่องแล้วก็เอากลางดงหมวกเหล็กเป็นต้นนดตลอดถึงกรุงเทพสัก10ข้อข้อมูลใหม่ก็ผูกกับสัญลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละสถานที่ระหว่างทางหรือว่าทำตัวเลขนะที่อาตมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องหลายข้อก็แค่หาข้อใน1 one is gun 2 shoe 3 tree 4 door 5 hive คือรังผึ้งที่อะไรว่า1ก็คิดเอาเรื่องนั้นเชื่อมไว้กับปืน2ให้เชื่อมไว้กับรองเท้า3ต้นไม้4ประตู5รังผึ้งง่ายๆอย่างนี้ สามารถพัฒนาความจำยังไม่น่าเชื่อภายในเวลาไม่นานถ้าตั้งแล้วก็จะทำให้ความเครียดในการเรียนและการท่องของมันลดน้อยลงไปมากทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเพราะมันฝึกให้มีวิธีจำเจออะไรนี้ก็ไม่กลัวไม่เครียดเพราะว่ามีเทคนิคมีเครื่องมือที่จะเอาไว้ในสมองเราได้ทีนี้ว่าเขาก็มี Memory Olympic ลองดูใน YouTube ก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีไพ่อย่างนี้เขาจะเปิดไพ่อย่างนี้แล้วอย่างนี้52ไพ่นะแล้วก็สามารถจำได้ทุกอันเลยแล้วคนที่ได้เป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเดิมในความจำไม่ค่อยดีแต่เพราะใช้เทคนิคใช้วิธีอันนี้มันเร็วขึ้นจนคล่องนั่นเป็นสิ่งที่นักเรียนเราทุกคนควรจะสนใจเพราะว่าไม่ใช่โอ้คนนั้นความจำดีคนนี้ความจำไม่ดีมันไม่ใช่ตายตัวแน่นอนทุกคนก็สามารถฝึกความจำให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นอย่างน่าสัจจ์นั้นไอ้เรื่องหนังสือตำราภาษาไทยอาตมาไม่แน่ใจว่าไม่ทราบคุณครูเคยเจอหรือยังแต่ถ้าหาหนังสือไม่ได้ในเว็บมีแน่นอนอะไรวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับ จากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับทีนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือผู้คนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่มาใช้คูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครามปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริง
ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนะ

ั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธมาปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาพระ
ภูเขาสิเนรุขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโม

กัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมกัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเรานั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้
ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาติ

ตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
รักษาพระพุทธศาสนา

นาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบูล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนที่เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตตะครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครมาเสร็จก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: พระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกระบวนวอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำดีเขาติดธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่อเจี๊ยบขณะนั้นแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่า

0: หนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน700,000ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง700,000บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเลือกต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่สองเข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่สองดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่สองสกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่เอาแอวแอะจ๋อแจ๋ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือไปจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะคุณทวดนะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยืดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณมาประจำด้วยดูแลคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันธุ์ได้บ่พันธุ์มันดีกันนะว่า
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่เนี่ยพอแต่งงานปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังเขามารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกันน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่ตาขาวๆถือไปเท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาละตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคพอเห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงนะมาเยี่ยมแล้วก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลย วันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแล

0: ัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
1: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพาราตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
0: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมทนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปจิ้มโดนตุ่มเราจิ้มพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเงี้ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามธรรมดาแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
0: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
1: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมุติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้อ่านโอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
0: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดกาลมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่
4: ไม่ทันไม่ทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
4: ตั้งแต่ปี2103ครับนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาก็นึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะ
3: น
4: ะ
3: ครับ
4: เขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
4: ัน
3: น
4: ี้
3: น่าสนใจมากครับว่าไอแอดคือในอดีตเนี่ยเท่าที่ทราบนะคือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่

0: เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงนักแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to sayAll I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรภาพแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็ทำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
1: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
2: ครับ
1: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้เรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอเพิ่งจะฟังทำไมดูตอนอย่างนั้นไม่ชอบแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแกก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
3: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคยกันอยู่บ้าง
0: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันที่จริงไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ย ทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงเพื่อนอ่ะนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
0: ครับไม่มีทันเองครับโอ้ยอินดิฟเฟกเซียนเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเอฟเฟกต์ปังจังเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับปั๊บเลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่เข้าไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
1: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
4: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
5: ต้องรักกันใช่มั้ยครับ
0: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะ คือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรเพชรลาอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับเพชรลาก็นะกับเพชรลาก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะพิ้วย่านแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
1: ขอบคุณน้าแอนมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันงานเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: กันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคนรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญกับเราในการมองนั้นก็คือดวงตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้โรคนี้เนี่ยคนเป็นเยอะไหมคะ
2: ครับจริงๆคำว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องมารู้จักจอประสาทตากันเนาะจริงๆลูกตาของเราเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเลนส์ตาส่วนที่เป็นอะไรรวมทั้งมีส่วนที่เป็นเหมือนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปก
0: ็
2: คือจอประสาทตานั่นเองนะครับเมื่อแสงผ่านเข้าไปที่เลนส์ตาไปกระทบจอประสาทตาก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองทำให้เราเห็นภาพได้นะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมในอายุน้อยด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นการรับประทานยาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราคงจะมาโฟกัสที่จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุตามรายการของเรานะครับ
0: เพราะว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะได้ยินผู้สูงอายุพูดถึงกันว่าท่านนี้เริ่มที่จะมีจอประสาทตาเสื่อม
2: ค
0: ่ะในช่วงวัยอายุที่เกิดขึ้นที่คุณหมอพบโรคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ครับเนื่องจากว่าจอประสาทตาเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสงเข้าตาจอประสาทตาต้องทำงานอยู่วันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้เป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับโดยทั่วไปโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะพบหลังจากอายุ 60-70 ปีขึ้นไปนะครับอย่างโชคดีธรรมชาติให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาว
0: ค่ะ60ปีขึ้นไปถือว่ายาวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับอาจจะ70ปีหรือบางคนโรคนี้โชคดีไม่ต้องเป็นทุกคนฉะนั้นบางคนอาจจะอยู่จน100ปีโดยที่ไม่เกิดโรคจอตาเสื่อมก็ได้นะครับ
0: นั่นแปลว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2: ใช่ครับใครโชคร้ายก็จะเกิดขึ้น
0: นั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนที่จะทำให้เกิดโรคนี้เนี่ยต้องมีไม่เหมือนกันแน่นอนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
2: โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วป
0: ั
2: จจัยเสี่ยงอันแรกก็คืออายุนะครับคนที่อายุเกิน 60-70 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือการสูบบุหรี่นะครับอันนี้อาจจะช่วยกันรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่เพราะว่านอกจากไม่มีผลเสียกับปอดแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆคือเราสูบควันเข้าไปแล้วก
2: ็เกี่ยวเลย
0: ใช่มันน่าจะลงส่วนล่าง
2: เพราะจริงๆโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอตาเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับรวมทั้งคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงพวกนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆเนี่ยมีความไม่แข็งแรงเลือดก็จะไปเลี้ยงบริเวณจอตาหรือจอประสาทตาได้น้อยก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุจะยังมีสาเหตุเกิดจากสาเหตุอื่นไหมคะนอกจากอายุแล้วก็การสูบบุหรี่อะค่ะ
2: ครับนอกจากอายุการสูบบุหรี่ก็โรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงพวกนี้จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคจอตาเสื่อมเยอะๆขึ้นแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะคนในประเทศเราก็คือแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอยู่ในแสงแดดเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่มีปีกไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยก็จะทำให้ดวงตาหรือจอตาเนี่ยถูกรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดมากก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมนี้มากขึ้นกว่าคนที่ทำงานอยู่ในที่ร่มหรือปกป้องตาตัวเองจากแสงแดดจ้าๆ
0: อย่างนี้กลุ่มเสี่ยงสำหรับอาชีพเนี่ยก็จะอยู่ในจำพวก
2: ผู้ที่ทำงานนอก
0: สถานที่ใช่ไหมคะ
2: พวกเอาท์ดอร์ก็คือทำงานอยู่ในที่แจ้งนะครับโดยก็ไม่ได้ป้องกัน
0: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดถึงแสงแดดแต่ถ้าแสงอย่างเช่นคนที่ทำงานในสตูดิโอมีแสงไฟจ้าๆอันนี้เกี่ยวกันไหมคะ
2: ครับก็ต้องเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตอาจจะน้อยกว่าที่มาจากแสงแดดแต่ก็จะมีแสงที่เป็นช่วงความยาวคลื่นของอุลตราไวโอเลตอยู่ในสปอตไลท์ก็มีอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะอาการของโรคนี้มันเป็นยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโดยทั่วไปที่เราเคยคุยกันหรือรู้มาว่าโรคต้อกระจกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นหมอกขาวๆบัง
0: ค่ะ
2: นะครับ ซึ่งต่างกันกับโรคจอตาเสื่อมเนี่ย

0: ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเงาหรือเป็นม่านดำๆบังนะครับอาจจะบังตรงกลางเลยเรามองไปเอ๊ะเหมือนเรามีอะไรติดตาคือตรงกลางเนี่ยมันมืดไปข้างๆยังพอมองเห็นอันนี้คือช่วงที่เริ่มเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นเลือดที่ผิดปกติที่จอตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะกินพื้นที่ในการมองเห็นเยอะขึ้นไอ้เงาดำๆนั้นก็จะขยายวงเยอะขึ้นจนสุดท้ายก็อาจจะมองไม่เห็นเลยในตาข้างนั้นก็เป็นไปได
1: ้แต่ต้อกระจกอะค่ะจะมีลักษณะพร่ามัวใช่ไหมคะมองเห็นไม่ค่อยชัดอย่างนี้เราจะมีการแยกอาการความรู้สึกได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกหรือว่าจอประสาทตาเสื่อม
0: ซึ่งทั้งต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นในผู้สูงอายุเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคำถามของคุณบุ๋มดีมากเพราะว่าเราจะได้แยกถูกคร่าวๆเรานะครับจอโรคต้อกระจกเนี่ยคนไข้จะเห็นเป็นหมอกบังเท่ากันหมดเลยเป็นหมอกขาวนะครับเริ่มจากค่อยๆไม่เข้มมากจนสุดท้ายเข้มจนเหมือนเราเดินผจญไปในเมืองในหมอกอย่างนั้นเลย
1: ที่มีควัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับนั่นแหละในขณะที่โรคจอตาเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดเงาดำบังเป็นจุดๆเป็นบริเวณนะครับอาจจะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วขยายวงใหญ่ออกไปมันออกมาดังโทนเป็นสีดำปิดบังซึ่งตรงข้ามกันกับโรคต้อกระจก
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้จะมีการวินิจฉัยโรคได้ไงคะว่าผู้ป่วยหรือคนไข้ท่านนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
0: ครับถ้าในแง่ดูด้วยตัวเองนะครับก็คงต้องแนะนำว่าอาจจะเป็นทุกๆ1เดือนนะครับอยากจะให้คนทั้งบ้านเลยชวนกันเลยว่าเรามาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นกันอย่างน้อยคือการมองเห็นเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆโรคได้นะครับเราอาจจะเอาตัวเลขหรือเอาปฏิทินหรืออะไรเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังแล้วเราก็มาขีดเส้นห่างมาสัก6เมตรเหมือนที่เวลาเราไปตรวจตามโรงพยาบาลนะครับเราก็มองทีละตาว่าอ้าวเรามองเห็นตัวเลขนี้เท่ากันดีไหมมองเปรียบเทียบกันคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูด้วยกันถ้าทุกคนมองเห็นดีเท่ากันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดตาข้างใดข้างหนึ่งของเราหรือของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นน้อยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์น
1: ะคร
0: ับอันนี้ก็เป็นวิธีดูสำหรับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นตาโรคของตาข้างเดียวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นการวินิจฉัยของทางบ้านคนในครอบครัวแล้วถ้าไปพบคุณหมออะค่ะจะมีการวินิจฉัยหรือตรวจสำหรับผู้ป่วยยังไงบ้าง
0: ครับแน่นอนมาพบคุณหมอตาก็จะสามารถตรวจได้ชัดเจนนะครับเริ่มตั้งแต่การมองอ่านตัวเลขเนาะที่เคยเห็นป้าย8523เนี่ยนะเขาอาจจะมองเห็นได้น้อยลงนะครับหรือเมื่อคุณหมอไปตรวจด้วยเครื่องมือของคุณหมอจะขยายม่านตานะครับเขาเรียกหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจจอประสาทตาได้เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือในการตรวจจอประสาทตาที่ทันสมัยมากมายคนไข้สามารถเห็นไปร่วมกันกับหมอได
1: ้เห็นหมายถึงเห็น
0: หมายถึงว่าสามารถเห็นจอประสาทตาตัวเองได้จากการถ่ายรูปนะครับก็อาจจะทำให้คนไข้เห็นแล้วก็เข้าใจเวลาคุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้น
1: ภาพจอประสาทตาที่คุณหมอบอกว่าคนไข้สามารถเห็นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับก็เป็นภาพจอประสาทตาเป็นสีออกเป็นสีส้มๆนะครับในจอประสาทตาคนปกติแล้วก็อาจจะมีบางบริเวณที่มีเลือดออกผิดปกติก็คือจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าอันนี้มันจุดนี้มันผิดปกตินะครับ
1: ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
0: แน่นอนครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับ
1: คือจะมีลักษณะเลือดออกข้างในเหรอ
0: ใช่ครับใต้จอประสาทตา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แม้แต่คุณหมอตาเองบางทีเห็นเท่านี้อาจจะยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันทีอาจจะต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นมีการฉีดสีเข้าไปเพื่อจะถ่ายภาพจอตาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำให้อีกทีนึง
1: คือแต่ละอย่างเช่นการฉีดสีเข้าไปเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยควรจะฉีดแล้วก็ตรวจหรือไม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับหน้าที่คนทั่วไปที่จะระวังเรื่องนี้ก็คือว่าดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับแล้วก็ลองสังเกตตาเราเองถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรมืดๆหรืออาการเริ่มต้นก่อนที่จะเห็นมืดๆบางทีมันจะเห็นเส้นหรือภาพเบี้ยวก็คือแสดงเป็นอาการเริ่มต้นก่อนที่มันจะแย่ไปถึงขั้นมันมีอะไรดำๆบัง
1: ภาพเบี้ยวนี่เกี่ยวกับตาเอียงไหมคะไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวครับอย่างเช่นอยู่ๆเราเห็นเส้นกระเบื้องแนวกระเบื้องที่ห้องเนี้ยอยู่ๆไอ้ตำแหน่งนึงมันคดๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของจอตาเสื่อมถ้าใครเก่งรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสจะรักษาแล้วไม่ตาบอดจะสูงกว่าคนที่รอจนมันมืดไปหมดแล้วไปรักษาอาจจะรักษาได้ยาก
1: โรคนี้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: โชคดีที่โรคนี้ สมบัติใครสมบัติมันครับไม่ถ่ายทอดก็คือใครมีความเสี่ยงเรื่องอายุเรื่องการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงของตัวเองไม่ได้ถ่ายทอดหรือติดต่อกัน
1: ค่ะการรักษามาพูดถึงการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: โรคนี้สมัยก่อนเนี่ยถือเป็นโรคเวรโรคกรรมคนอายุมากเลยเพราะว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แต่เทคโนโลยีใน10ปีหลังเนี่ยมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับมีตั้งแต่การยิงเลเซอร์ได้นะครับมีการผ่าตัดได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมียาบางชนิดที่ถ้าคุณหมอเห็นว่าเป็นจอตาเสื่อมในระยะต้นนะครับไม่ได้บอกให้คนทั่วไปไปซื้อกินนะครับถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นระยะต้นเนี่ยการกินยาจะช่วยชะลอไม่ให้โรคลุกลามได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอาการหรือเป็นโรคจอตาเสื่อมเนี่ยอย่าหมดอะไรตายอยากเหมือนสมัยก่อนบอกแก่แล้วเลยต้องปล่อยตาบอดไปเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถมีโอกาสที่จะรักษาได
1: ้คือถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้ง่ายแล้วก็สามารถหายได้ขาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราอยากที่จะหลีกเลี่ยงโรคนี้เนี่ยจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงบ้าง
0: แน่นอนเราก็คงไล่ตามปัจจัยเสี่ยงนะครับอันแรกเลยเรื่องอายุคงไม่ได้เนา
1: ะ
0: ก็เรื่องอายุก็ต้องปล่อยไปอายุเยอะก็ไปตรวจเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อมาก็คือบุหรี่นะครับสำคัญมากนะครับก็ถ้าใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็ลองนึกถึงเรื่องสูบบุหรี่นอกจากโรคปอดอาจจะตาบอดอาจจะรู้สึกอยากเลิกมากขึ้นก็ได้
1: คนไม่ค่อยคำนึงถึงนะคะ
0: ใช่ครับเพราะไม่ทราบด้วยว่ามันเสี่ยงจะตาบอดเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็เสี่ยงทั้งเป็นอัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบก็ยังเสี่ยงตาบอดอีกเพราะฉะนั้นใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตสูงตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเราทุกท่านก็ไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ก็ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตครับเวลาออกไปทำงานกลางแจ้งหรือไปเที่ยวเนี่ยก็ควรจะใส่แว่นตาหรือใส่หมวกที่มีปีกที่กันแสงไม่ให้เข้าดวงตามากเกินไปก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุได
1: ้บางคนนะคะจะเชื่อว่าการที่ตื่นเช้ามาแล้วเราเดินออกไปรับวิตามินจากแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผลร้ายอันตรายอันนี้จริงไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดยังไงบ้างไหมเอ่ย
0: จริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งยุคนี้เราอาจจะบางคนไม่เคยออกไปเจอแสงแดดเลยอยู่แต่ในที่ทำงานนะครับแต่อันนั้นก็คงหมายถึงว่าแดดอ่อนๆนะครับตอนเช้าเราก็อาจจะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็ในแดดอ่อนๆตอนเช้าไม่ค่อยมีอุลตราไวโอเลตเท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาน้อยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษแต่ถ้ากลางวันแดดจ๋าๆแล้วนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแหละ
1: โรคนี้เนี่ย อยากถามว่านอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงอย่างอื่นที่เราจะสามารถลุกลามไปสู่โรคอื่นได้ไหมคะ
0: ครับพอดีโรคนี้เป็นความเสี่ยงร่วมกันกับหลายๆโรคที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับเช่นอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอายุเรื่องความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดบริเวณอื่นของร่างกายด้วยในผู้สูงอายุก็เสี่ยงหมดนะฮะทั้งจอตาเสื่อมอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดในสมองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากเป็นโรคจอตาเสื่อมแล้วไปเป็นโรคอื่นแต่เนื่องจากปัจจัยต้นเป็นเรื่องเดียวกันคือเส้นเลือดก็อาจจะมีความเสี่ยงในหลายๆระบบของร่างกายได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับ
1: ส่วนมากคนไข้ที่มาพบคุณหมอแล้วก็มาทำการรักษาค่ะปัจจุบันนี้คนไทยจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่มากที่สุดเหรอคะ
0: โรคตาที่มาเจอเยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคต้อกระจกจะมาเร็วนะครับอายุ50กว่า60อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสลายต้อไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการสลายดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอจนโอ้โหต้อสุกแล้วค่อยทำนะครับแต่ส่วนเรื่องจอตาเสื่อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่โดยทั่วไปจะไปเจอหลังจากอายุช่วงนั้นอีกก็ส่วนใหญ่ก็60 70ปีขึ้นไปนะครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าอวัยวะที่เรียกว่าตาเนี่ยมีส่วนสำคัญแต่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมคำนึงแล้วก็นึกถึงไปอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าตาของเรามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
0: ครับดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโรคจอตาเสื่อมนะครับอย่าไปมองอย่างหมดหวังนะครับเพราะจริงๆปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาดีขึ้นมากถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยสามารถไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะดูว่าชนิดที่ท่านเป็นอยู่นั้นน่ะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้หรือไม่ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสอนท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะจะเรียกว่าท่าแกว่งขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับค่ะให้เรายืนหันข้างนะคะใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดนะคะจับบริเวณเก้าอี้ค่ะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะยืนตัวตรงนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะเราจะแกว่งไปด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้ช้าๆนะคะเราจะไม่ใช้การเหวี่ยงขาค่ะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแล้วสลับเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกแล้วนะคะจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อการงอแล้วก็การเหยียดสะโพกค่ะท่านี้จะช่วยปรับความสมดุลของร่างกายเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะสำหรับท่านที่มีความมั่นใจแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องจับเก้าอี้ก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะทำได้โดยตนเองเพียงแค่ถ้าทำแล้วท่านรู้สึกว่ามันมีการเซหรือว่าจะล้มให้เราหาที่ที่มีความมั่นคงในการยันตัวไว้เพื่อป้องกันการล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานวันนี้เมนูที่เราจะมาทำกันก็คือม้าห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะส่วนผสมก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกแล้วนะคะใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันนี้ไม่ควรจะใส่มากนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยเวลาผัดแล้วมันจะปั้นยากด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกลงไปนะคะผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะทีนี้เราก็ใส่หอม

ผัดจนส่วนผสมแห้งแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะในขั้นของการสุดท้ายนะคะใส่ถั่วลิสงลงไปตอนสุดท้ายเพื่อมันถั่วลิสงจะได้กรอบนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ทำเป็นไส้ของม้าห้อนะคะทีนี้เราก็มาดูสับปะรดกันนะคะที่จะใช้รับประทานทำม้าห้อนี้นะคะก็ควรจะเป็นสับปะรดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเราปอกสับปะรดแล้วเนี่ยนะคะเราผ่าตามยาวนะคะนี่ก็เราจะหั่นเป็นชิ้นที่สวยงามนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นชิ้นธรรมดานะคะวิธีการหั่นก็โค้งนิดนึงโค้งเอาส่วนผิวออกก่อนนะคะก็ความหนาก็ประมาณ1เซนน่ะนะคะนะคะนะคะก็ได้เป็นชิ้นของสับปะรดที่พร้อมจะตกแต่งลงจานนะคะทีนี้การตกแต่งนะคะเราก็วางสับปะรดเป็นคำๆนะคะ

เดี๋ยวชิมของงามนะคะแล้วก็ตักไส้นะคะตักไส้ใส่

0: จัดไส้วางให้ดูสวยงามน่าทานนะคะสำหรับม้าฮ้อเนี่ยนะคะเราจะทานเป็นอาหารว่างนะคะหรือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะว่าการรับประทานอาหารบางทีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ละมื้อเราก็จะอาจจะทำอาหารที่หลายมื้อมากขึ้นนะคะก็คือจัดให้มีอาหารว่างนะคะอาหารว่างที่รับประทานง่ายๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยอันนี้ก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของหาอาหารที่มีกากใยนิดนึงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกนะคะแต่งด้วยผักชีแล้วก็พริกให้มีสีสันน่าทานแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของผักชีเนี่ยนะคะก็จะตัดกันนะคะแล้วก็แต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยพริกแดงเส้นๆนิดนึงนะคะให้เขียวแดงอยู่ด้วยกันก็จะดูเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นพริกแดงก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะไม่ต้องหั่นก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ช่วยให้เผ็ดมากนักนะคะให้มีรสชาตินิดหน่อยแค่นั้นเองเผ็ดอ่อนๆคุณค่าทางโภชนาการของม้าฮ้อนะคะก็จะได้โปรตีนนะคะแล้วก็จะได้คุณค่าจากผักไอผลไม้ที่เราทานได้วิตามินซีแล้วก็ยังได้กากใยอาหารนะคะที่ช่วยระบบการย่อยการขับถ่ายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญ

ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปินยี่ห้าเมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เออเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

0: ัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.เจ็ด 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเซียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลเกื้อกรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: ผู้สูงจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยจันก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาเหมือนกีฬาปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกงั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
2: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
2: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะบาดเจ็บน้อยลง
0: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาแล้วบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของจิตติประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนนี้เก่งค่ะเป็นเจ้าของจิตติประเทศไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้

เรื่องการถูกหลับเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่สองเราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ้ตจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: มีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนผนังหรือลู่วิ่งได้ถนัดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: พาราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้สองอันเกรงใจ
1: ตัวผมจะไม่เข็มเลย
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันด้วยกัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชเนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิชอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่ะ
3: ถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะ
2: ค
3: แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่อน
2: อ
3: แล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวด้วย
2: ค่
3: ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอ
2: ัน
3: นี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันไม่ต่อมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
2: อาจารย์จะเน้นมากเลยใน

0: เรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำ
1: ค่ะ
0: พี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจของผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
1: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่า บางทีแบบสมมุติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
0: ค
1: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการเน
0: ี่
1: ยอันนี้มันจะเกิดการบาดเจ็บ
0: บางทีอยากทำสติให้ชนะตัวเอง
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้
2: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชาดิเวศได้แล้วก็นัดให้มาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
3: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
2: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะว่ายเพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
3: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
2: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสโมสรจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระเจง25เมตรหรือเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12รายค่ะ

0: ็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: ดุนอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับก็ที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี้

0: คนนี้เขาเป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จ
1: เนี่ยเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากประชุด4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
2: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแบ่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
3: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
2: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี้มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
3: ับใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
2: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจัดได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
3: คิดเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
2: อ
3: ันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: พานัก
1: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยเขามาจากอเมริกาแล้วฝีมือแล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
2: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
1: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราแก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามาลองมองหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: ไว
1: ้ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละ
0: เป็นโค้ชแจ่มที่แจ่มจริงๆ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประ

0: จากคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ญาติโยมทั้งหลายชูชกก็เอาแก่ก็เอาเงินที่ได้เอาไปฝากสกุลเกอแห่งหนึ่งอันเป็นที่ชอบพึงพอจะไว้ใจกันแต่ก่อนถ้าชีกระปับถูกร้อนทางอวดว่าจะมีว่าเจ้าเอ๋ยโอ้เจ้าเราค่อยมั่งคั่งขึ้นถึงเพียงนี้มีเสียกว่าโอ้เจ

ที่จะหลับไหลไปคนจนจันไหลเขาแก่พกมันก็จะหยิบยกยักเอาไปได้ก็จะแคบขัดเข็นใจจนไม่พอที่จะอยากเขาก็เฝ้าฝากพลำแล้วพลำลาว่าเรามีได้ให้ท่านเฝ้าเปล่าป่วยการแล้วเถิดเราจะทดแทนท่านให้ถึงเมื่อภายหลังเมื่อชูชกจากเงินทองกับเพื่อนแล้วก็ไปขอทานก็เพราะความยากจนนะเพื่อนก็เอาเงินไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นวันดีคืนดีชูชกก็กลับมาทู

เตียนจะเจอตัวตกใจอยู่ละลัวตัวสั่นอยู่ลิบลิบทำตะแกก็ปริบปริบปรับทุกขนาข่าวส่วนอ้อเท่าก็ก้าวขยิบขยับเหยียบยืนขึ้นบันไดผัวเมียก็จนใจไม่รู้ที่ว่าจะพรพรขั้นจะสุขหรือจะสอนก็ไม่ทันทีขั้นจะหลบจะหลีกหนีก็ไม่ช้าอายขั้นจะพุ่นพลันพลุดไปนั่นก็จวนตัวจึงร้องว่าอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าขู่ตัวท่านขึ้นมานางโจทยามานางสวรรค์อ้อเท้ายังไม่ทันที่จะนั่งกลกระทังฝากก็ทวงถามทองทองที่เราฝากแก่ท่านเอาไว้ท่านเอามาให้ให้ท่านทีเอามาประเดี๋ยวนี้ก็มีขมาลผัวเมียก็อัดอั้นอึ้งนั่งงานเงินดังเป็นครัว

เห็นข้าพเจ้าปันหนึ่งว่าชั่วถอยหาความผิดมาแต่หยิบยืมเอาทองของคุณตาเจ้า

ลายนะหือว่ากะลายว่ากะลายเห็นทำได้ก็ทำเอาใจอาใจถึงเพียงดีคิดดูให้ดีนะเองกับกูนี่จะผิดใจกันเสียเปล่าเปล่าอ๋อคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเมื่อจะขอทุเลาแล้วก็ไม่ปลอดจะให้ท่านโกรธไปใหญ่เสมือนเกวียน

วันให้ถามจริตกระบิดกระบวนสบิงสะบัดให้นางเท้าแขนแอนยัดแล้วเยี่ยมนาแล้วจึงว่าคุณตาเจ้าข้าคุณตาเจ้าขาจะเดือดร้อนไปใหญ่เล่าเล่งเครื่องแทนท่านว่ามีเงินนั้นลือจะไรของมีทองนั้นลือจะไรแหวนข้าพเจ้าจะทดแทนประชดประเชิดเห็นว่าของของข้าพเจ้าจะเกือบเกินกว่าเสียอีกสักหน่อยก็ทำเนาเถิดนาไม่เข็ดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆไปเบื้องนาตามแต่คุณตาเจ้าจะกรุณานับเนื้อทองนับกัน

ว่าอะไรไม่เคยถามจริงหนอเขาว่ามีเงินทองแล้วพูดได้มีไม้มีไหลปลูกเรือนงามขนั้นก็ตามแต่อ้อเจ้าเถิดทัชีถ้าหันเข้าหากันบางอย่างนี้ที่ไหนเล่าเจ้าว่าสองเท่าก็ยกเจ้าอมิตรดาดวงสวัสดิ์มอบให้เป็นสิทธิ์

โสชูชโกเท่าชลาตาชูชกจึงพานางอมิตดาไปยังบ้านตนขณะที่นางอมิตดาจะไปกับเท่าชลาตาชูชกนางอมิตดาจึงสะอื้นว่า

โสจูชโกเท่าจลาตาตาจูชกได้พานางอมิตรดามาบ้านตนนางอมิตรดาก็ปนิบัติจูชกเป็นอย่างดีทำให้พรามณีบ้านนั้นเกิดไม่พอใจว่าทำเสียประเพณีของบ้านนั้นโยมรู้ไหมว่าประเพณีของบ้านนั้นน่ะเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าถ้าแต่งงานมาแล้วสามีเนี่ยต้องออกไปทำงานส่วนภรรยาอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรหรอกโยมเรียกกันมารวมตัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะโยมนะโยมลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งว่าเมียพามณีบ้านนั้นน่ะผัวไม่อยู่แล้วเขาทำอะไรกัน

ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดได้ยินเสียงจั่วจั่วสิมึงจั่วก่อนสินั่งเล่นไพ่กันโยมผัวไม่อยู่เมียก็นั่งเล่นไพ่แต่นางอมิตดาไปปรนิบัติพามณีนั้นก็ไม่พอใจก็เลยไปลุมเปล่านางอมิตดาที่ท่าน้ำจนนางอมิตดาไปตักน้ำไม่ได้ไปซักผ้าไม่ได้หาฟืนก็ไม่ได้ผักก็หาไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ชูโชคฟังชูโชคก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้น้องอยู่บ้านพี่จะไปทำงานเองนางอมิตดาก็บอกไม่ยอมเพราะว่าแม่พ่อสอนมาดีเวลาได้สามีแล้วอย่าใช้สามีต่างทาสนางมิดาดาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูนะโยมนะใช้หนี้แทนพ่อแม่เสร็จแล้วพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็เป็นแม่สีเรือนทำตัวอย่างดีจนนางก็บอกว่าถ้าพี่ไม่ไปขอทาสบริวารมีเทวดาที่คอยดูแลเรื่องบริจาคทานให้กับพระเวสสันดรมาดลจิตดลใจให้นางมิดาดานึกถึงองค์พระบรมเวสสันดรก็จึงให้ชูโชคเนี่ยไปขอชาลีกันหาที่ยังเขาวงกตชูโชคว่าไปแล้วก็คงตายแต่นางอมิตดาก็บอกถ้าไม่ไปฉันก็กลับบ้านคนอายุมากมีภรรยาที่อายุน้อยก็ยอมรักภรรยากลัวภรรยาจะกลับบ้านก็เลยต้องจัดเตรียมไปขอชาลีกันหาก็เดินทุลักทุเลมาถึงเมืองเจตราชจะผ่านเข้าไปยังเขาวงกตไปเจอพรานเจตบุตรผู้เฝ้าประตูป่าก็เลยใช้เล่ห์กลอุบายโกหกตอนแรกพรานเจตบุตรจะฆ่าชูโชคหนีขึ้นต้นไม้แล้วหมาก็ตะกายชูโชคเอากลักเกลือกับข้าวชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่เป็นราชสารมาจากนักของกระทรวงใหญ่เราเป็นราชทูตที่จะนำราชสารนี้ไปทูลเชิญพระบรมเวสสันดรกลับวังคนฉลาดแต่มันขาดเฉลียวโยมคือมีสติแต่ไร้ปัญญาก็เลยโดนโกหกชูโชคเป็นจอมโกหกอยู่แล้วก็เลยโกหกก็เลยให้ชูโชคพักค้างคืนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาก็หาสิ่งของต่างๆนานาให้ชูโชคเดินทางไปยังเขาวงกตจบกันที่5ย่อๆเพียงนี้เดี๋ยวโยมฟังเนื้อความกันต่อไปคือกันที่6จุลพลกันที่5นี้มีคาถาทั้งหมด79พระคาถากี่โมงแล้วก็ไม่รู้11โมงพอดีใช่ไหมพอดีเลยเป๊ะเอาละถ้อยคำในวาจาใดที่อาตมากล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่กันนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโยมเนื้อหาสาระก็จะมาทำนองก็จะกระดกกระเดกเฮฮาเดี๋ยวโยมฟังกันต่อไปกันที่6ที่7ที่8ที่9จะเป็นกันที่มีความลึกซึ้งความสวยงามนะและญาติโยมที่มาในวันนี้ก็ขอให้โยมนั้นจงมีอายุมั่นฝันยืนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทุกท่านทุกคนดังอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรสันดรชาดกกันที่5 79พระคาถาก็สมควรแก่การและเวลาจึงต้องยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยพระลักษณะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาท

0: 10บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นเส้นแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับเข่าคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วม

น้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมดเพราะคนไทยเราขี้เกียจปลูกท่านแล้วเมื่อปลูกไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำเปลี่ยนแปลงในการปลูกคราวนี้ก็มีคนจีนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในที่อยุธยามาเริ่มต้นจะทำอะไรท่านก็ไปสร้างกระท่อมเล็กๆมุงด้วยจากตังข้าวก็เริ่มต้นชีวิตในเมืองไทยใหม่และสิ่งที่คนจีนจะดำรงอยู่นั้นก็คือการดักปลาดักปลาด้วยอะไรท่านด้วยรอบด้วยรอบด้วยตาข่ายการดักปลานี่เขาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็จะไปละขายเขาเรียกละขายตอนเช้ามืดนี่เป็นเรื่องทั่วไปถ้าทอดแหต้องทอดกลางวันถ้าช่างนางต้องเช้ามืดถ้าเรือผีหลอกต้องเดือนหงายแล้วปลามจะวิ่งขึ้นพืชพืชท่านวิ่งขึ้นมาในเรือเองถ้ายกยอต้องน้ำลดน้ำลงถ้าอวนก็เอาเปรียบเข้าไปหน่อยลากมันทั้งคลองก็อาจจะต้องทะเลาะกันถ้าดักรันใช้รันก็ต้องรันดักปลาไหลดักปลากระถิ่งก็ที่เป็นบรรยากาศของอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ถิ่นฐานบ้านนี้อาจจะไม่รู้แต่ท่านผู้ชมอายุเลยอาตมาหรืออ่อนฝ่ายอาตมาสัก 6-7 ปีหรือเลยไปก็จะรู้สึกบรรยากาศนั้นมันเป็นจริงคนจีนคนนี้ก็ประกอบอาชีพดักปลาก็เอาตาข่ายเอาข่ายดักปลาไปลงมันต้องมีข่ายหยาบข่ายละเอียดเมื่อเอาไปลงแล้วก็ดักเขาเรียกดักอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ใช้สองส่วนปลาจะได้เข้าใหม่ๆก็ดีถ้าประกอบอาชีพหรือเอาไปขายแต่ในเวลาต่อมาคนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าในเมื่อปลามันก็เยอะแต่ทำไมเราได้ปลาน้อยลงเช้ามืดก็เฝ้าสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าปลาที่จำนวนน้อยลงเนี่ยมันมีคนไทยนิสัยไม่ซื่อตรงคนหนึ่งนิสัยเอาเปรียบไปขโมยปลาคนจีนแหกูก็ไม่ถอดตาข่ายกูก็ไม่ลงอวนกูก็ไม่ดักยอกูก็ไม่เอารอบกูก็ไม่ลงรอบใช้อาศัยว่าไม่ลงทุนแต่เช้ามืดไปขโมยก่อนที่คนจีนจะตื่นแล้วขโมยแล้วเจ้านี่แผนการสูงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคนโกงแผนการสูงมันดักมันขโมยปลาได้แล้วมันก็กลัวความผิดเช้ามืดพอได้แล้วเอาปลาใส่เรือไปกำนันที่บ้านนั้นยังไม่ตื่นก็จัดแจงเอาปลาไปแขวนไว้ที่บ้านกำนันแล้วมันก็แบ่งครึ่งทุกวันไปวันไหนได้ตัวเดียวตัวใหญ่ๆมันแบ่งครึ่งตัววันไหนได้สองตัวมันเอาตัวหนึ่งไปแขวนหน้าบ้านกำนันตัวหนึ่งวันไหนได้สามตัวมันแบ่งตัวครึ่งวันไหนได้สี่ตัวมันแบ่งสองตัว
แล้วมันก็พายไปโดยกำนันไม่รู้กำนันตื่นเช้ามาเห็นปลาอยู่หน้าบ้านถามเมียเฮ้ยแม่มึงไปดูซิว่าใครเอาปลามาแขวนไว้หน้าบ้านเมียก็บอกไม่รู้สิพี่ไม่รู้ใครมาแขวนเฮ้ยเดี๋ยวมันคงมาเอามั้งสายแล้วก็ไปมาเอากำนันบอกเอออาจจะมีใครผ่านมานับถือรับนับถือเคารพมาฝากเราแล้วเจ้าของก็ไม่ว่างเอาไปทำกับข้าวกินได้ปลาจะเสียเพราะว่าตื่นมาก็เห็นปลาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวประมาณสิบตัวแล้วมาเลือกเอาตัวงามๆไอ้ปลาซิวปลาสร้อยมันไม่แหวนท่านมันรู้ตัวงามๆปลาตะเพียนก็แบบหน้าเดือดสิบว่าไข่เต็มพุงเชียวท่านเอามาต้มใส่บัวเขาฮะถ้าได้ปลาช่อนมามันก็ปลาช่อนไปแขวนมันเลือกตัวงามๆไปแขวนไว้กำนันก็จะได้ปลาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาไว้แต่ก็อิ่มเอมเพรมใจว่าเรามันปฏิบัติหน้าที่ราชการมาคงมีคนมาศรัทธาเริ่มใส่แต่มันไม่อยากเจอหน้าเมียก็ได้ทำกับข้าวทุกวันโดยไม่ต้องไปหาเหมือนกันท่านคนจีนก็สงสัยปลาไปไหนวันหนึ่งก็ต้องคิดว่าต้องมีหัวขโมยก็เลยไปซ่อนตัวไว้ในริมคลองที่ดักปลาพอเช้ามืดก่อนเวลานั้นไอ้หัวขโมยนี่ก็มาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านคนจีนดูอ๋อสังเกตอ๋อไอ้หมอนี่นั่นเองบ้านไม่ไกลกันนี่คนไทยเจ้าถิ่นพอรู้แน่กระใจนะเช้ามืดวันนั้นคุณก็เตรียมเชือกมาเลยท่านคะแนนที่คนไทยคนนี้ระข่ายไอการระข่ายระตาข่ายนี่มันต้องมีไม้กรีดนี่ท่านมีไม้กรีดแล้วเอาอะไรเอาอกคว่ำกับหัวเรือเขาต้องนอนคว่ำกับหัวเรือเลยอีปาบเขาเลยเลยอีปาบท่านพอได้ปุ๊บโยนได้ปุ๊บโยนนะโยนลงแค่เหลือโอ้ขณะที่นายคนจีนก็พายเรียบมาข้างหลังโดยคล่อมคนไทยมัดมือเลยมัดเท้าเลยเมื่อมัดมือมัดเท้าแล้วก็จัดแจงพายไปที่บ้านกำนันพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันนั้นกำนันไม่ได้ปลาก็ไปบอกกำนันว่ากังนังนะอีคงไทยคงเนี่ยนะมันขโมยปลาอ้วนนะกังนังตั้งตักสิงนะอ้วนสังเกตว่าอ้วนหลักปลาทีไรนะพอไปท่านผู้ชมชี้ขายแม่งรักทุกวังเลยมันต้องมีชี้ขายนะขอท่านขอพระท่านผู้ชมด้วยนะมันต้องมีชี้ขายนะแม่งรักทุกวังเลยอ้วนเลยจับมาส่งกำนันเนี่ยกังนังตั้งตักสิงให้อ้วนนะกำนันก็จำเป็นต้องตัดสินแต่การตัดสินนั้นเนี่ยเขามีธรรมเนียมอยู่ว่าต้องตัดสินให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเกิดโจรกรรมขึ้นในหมู่บ้านกำนันจึงนะจึงตีเกราะหรือตีระฆังหรือเขาจะมีสัญญาณกันแล้วกันท่านไม่ตีเกราะก็ตีระฆังหรือตีกลองถ้าสัญญาณนี่เป็นการรู้กันเพราะฉะนั้นสัญญาณนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าพระเนี่ยเวลาตีกลองตีระฆังเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจว่าตียังไงตีระฆังเช้ามืดตียังไงสามราเนี่ยตียังไงไม่ใช่หัวระฆังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแล้วก็จบมาระฆังก็ใช้ไม่จริงมาทำบางทีก็เอาเหล็กมาดัดครับเสียงมันแสบแก้วหูมันไม่เพราะเขาต้องใช้เง่าไผ่เง่าไผ่เหลืองออกมาขุดมาแล้วตัดแล้วแต่งเกลาแล้วขวาเนี่ยเฉาะด้านหัวของมันเฉาะได้สองข้างท่านแล้วก็เอาค้อนติดๆให้มันนิ่มราตรีนั้นจะได้ดังงางงางไม่ใช่แป้งแป้งแป้งแป้งมันไม่เป็นเสียงระฆังท่านนะก็จะหล่อยังไงขนาดความสูงที่เสียงมันจะผ่านไปถึงประชาชนเป็นยังไงนี่ระฆังถ้าตีระฆังฉันข้าวตอนเพลหลังจากตีกลองแล้วทางข้าต้องกินน้ำมนต์หรือเวลามีการสวดนิมนต์พระ

าไปสมมติกามสกุลตะตีสามราคันนี้เร็วกว่าชมึดกลองตีไงท่านกลองก็รัวซะหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็ตีสามรากลองเพนแต่เวลาย่ำค่ำต้องตีสี่ทีตะลุ่มตุ่มตุ่มแล้วละครังก็ต้องตีพร้อมกันในตุ่มสุดท้ายต้องใช้สองมือตีท่านนี่คือการตีระฆังพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์รูปหนึ่งท่านลายฝั่งบอกพระเนรเดี๋ยวนี้เขาตีระฆังก็ไม่เป็นตีระฆังก็ไม่เป็นถ้าบอกว่าบางรูปก็ตียืดหยาดไปตีระฆังแล้วหมามันก็ลุกขึ้นมาหอนพอลุกขึ้นมาหอนเสร็จแล้วครับมันโอ้ตียืดหยาดหมามาหอนจนขัดตะไคร้คลางอ่ะไอ้นี่ก็ยาวไปปกติลวกๆนะแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งแป้งหรืองางงางงางงางพอหมาตื่นมาจะหอนสักหน่อยเอาจบสามลาแล้วไม่ได้หอนท่านตีระฆังมันหอนพอดีเพราะเป็นธรรมเนียมพระแล้วระฆังก็ต้องเสกด้วยนะท่านนะสี่ปุ่มของระฆังสี่ทิศเนี่ยโบราณเขาทำเป็นละฮะทำเป็นรูปเท้าจตุรกบาลทั้งสี่หรือถ้าไม่เป็นเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ก็ต้องมีหัวพระนะฮะตรงและซุ้มระฆังเนี่ยท่านจะต้องมีละฮะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลปฏิสารอยู่บางกรณีเขานะเขาทำเป็นยันเลยท่านจะลงเลขยันจะลงยันอะไรก็แล้วแต่ยันเขาเรียกยันหล่อแล้วมาเสกระฆังตีไปแล้วจะได้ขับเสด็จจันไรเกิดเสน่ห์จะได้ไม่อดอยากแต่ถ้าระฆังกองรัวโดยไม่นะโดยที่สัญญาณกันไว้แล้วนะฮะไม่เป็นสัมเลยก็แสดงว่าอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัดชาวบ้านเขาจะไปแต่ถ้าเกิดจันทรฆาตสุริยฆาตเขาต้องตีอีกแบบหนึ่งทีนี้ชาวบ้านเขาจะรู้ล่ะตีเพื่ออะไรให้พระรู้คลายเขาเรียกสุริยุปราคาสุริยฆาตกับจันทฆาตก็ต้องตีให้เป็นอันนี้ในหนุ่มๆกับพันหนุ่มชอบตีเพราะมันเยอะดีท่านใช้เวลาเยอะดีพอมันจะคืนพอมันจะคลายเนี่ยก็นี่ตีกันมือพองนะท่านบางคนก็ตีเกาะครอบปี๊บกันไปปัจจุบันนี้ละจะเป็นวิทยาศาสตร์เข้าเถอะท่านบางทีมันเกิดของวันมาอธิคตีหนึ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งสองปลุกคนให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มองท้องฟ้าสามพูดผีปีศาจเนี่ยมันเคยออกมาตอนมืดๆงงเย็บแค่ขอมันไม่ได้ฟังเสียงระฆังเสียงกลองแล้วมันหนีตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วท่านคิดเยอะๆประเพณีไทยๆคิดเยอะๆท่านมันมีเหตุมีผลเมื่อกำนันตีเกราะแล้วชาวบ้านก็มาประชุมกฎหมายสมัยก่อนเขาเขียนเป็นคำกลอนเนี่ยท่านเมื่อชาวบ้านชมกำนันก็เปิดคัมภีร์กฎหมายขึ้นมาก็ถามคนจีนก่อนว่ามันไปลักไปเขาเป็นจะกระเล่าไปคราวนี้กำนันต้องซักจำเลยแล้วว่าไงตามที่คนจีนเขาฟ้องเนี่ยมึงไปขโมยของเขาเนี่ยมึงไปขโมยจริงหรือเปล่าไอ้คนไทยขี้ขโมยมันนั่งเฉยท่านมันนั่งเฉยแล้วมันก็พูดนะพูดออกมาเสียงปานกลางเหมือนท่องคาถาตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งหกตัวสามตัวก็นั่นบอกว่าไม่ใช่กูถามมึงให้มึงให้การอะไรของมึงเนี่ยตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวห้าตัวสองตัวครึ่งมึงตอบสิมึงไปขโมยเขามาหรือเปล่าเนี่ยมึงก็จับมึงได้เงี้ยแล้วปลาก็อยู่ในเรือมึงแล้วก็ตาข่ายก็อยู่ในเรือมึงตอบมาสิตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่ตัวสองตัวพระพนากำนันเอ๊ะมันตอบมันภาวนาหลับตานึกถึงตายแล้ว
ไอ้ที่ปลามาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยไอ้หมอนี่นี่เองก็นึกในใจถ้าเราตัดสินให้มันผิดตามกฎหมายเดี๋ยวมันไปแฉว่าเราได้รับส่วนแบ่งมันมาแบ่งให้เราและคนทำชั่วมันมีหลักฐานมันก็คงจะไปเล่าให้ใครฟังบ้างละแผนการของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยอมแล้วท่านคนทำความชั่วเนี่ยแผนมันเยอะตำรวจต้องเก่งกว่าอัยการต้องเก่งกว่าผู้พิพากษาต้องเก่งกว่าไปดูภาพยนตร์นะท่านทำความชั่วแต่ละอย่างเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจิ้นเรื่องการสืบสวนเรื่องทนายความบนศาลเถอะอาตมาชอบดูท่านชอบดูหนังประเภทนี้การตามหาฆาตกรเนี่ยชอบดูเพราะเขาเขียนละเอียดเชอร์ร็อกโฮมส์ชอบดูท่านชอบอ่านถ้าเราตัดสินไปทำไงความเป็นกำนันของเราก็หลุดสิแต่มันก็จำเป็นต้องตัดสินอ่ะคนจีนกับคนไทยและลูกบ้านข้าจะตัดสินแล้วทุกคนตั้งใจฟังกฎหมายมีว่าอย่างนี้คนจีนดักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรปิดศาลคนจีนก็เอามือเกาหัวสิท่านผู้ชมอะไรวะว่าเป็นของจริงหลักปลาข้างทางถูกคนไทยขโมยไปกินบ้างไม่เป็นไรกฎหมายเมืองไทยนี่แม่งแปลกๆว่ะแม่งแปลกๆมันมีส่งแบ่งด้วยนะไม่ใช่ภาษีมันมีส่งแบ่งนะเอาคนไทยมีสิทธิพิเศษฝักคนจริงนะแต่ก็พูดไม่ได้ท่านเริ่มเก็บความอัดอั้นไว้ไอ้คนไทยมันโกรธนี่ท่านมันเสียหายขายหน้าไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ลือกันไปใครเดินไปทางไหนไปทางไหนก็ลือกันไปนะว่าไอ้คนไทยโดนฟ้องโดนคนจีนจับโดนฟ้องมันแค้นมันแค้นคนไทยพอคนจีนก็ยังดักปลาเหมือนเดิมท่านไอ้คนไทยรู้เนี่ยนะตีสี่คนจีนต้องไประคายนะต้องไปเอารอบขึ้นอย่างนั้นเลยมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยกว้างบานขออภัยท่านผู้ชมฟังบานแม่มเถอะก็แข่งเอาก้อนดินใหญ่ๆท่านถ่อเรือไปกลางทุ่งที่คนจีนอยู่ไม่ใช่การทุ่งพายเรือไปที่อะไรฮะที่แพคนจีนเขาอยู่แพนี่ท่านที่บอกบ้านพี่เป็นเรือนแพนั่นแหละสมัยก่อนมันอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ต้องขออนุญาตด้วยสมัยนี้ไม่ได้นะท่านนะสิ่งปฏิกูลมันลงไปในแม่น้ำระบบขับถ่ายบ้านริมน้ำต้องใช้ระบบส้วมอะไรส้วมสมัยใหม่ระบบจุลินทรีย์ถังแซกใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่ากทมหรือใครที่มีหมู่บ้านริมน้ำหรือร้านอาหารเนี่ยต้องใช้ถังแซกท่านแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาลดต้นไม้ไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นตามนั้นต้องต่อท่อขึ้นมามันสลายแล้วไม่ใช่ไปปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองมันเสียหายท่านมันเป็นสารประโยชน์ก็ไปฟังบ้านคนจีนคนจีนกลับมาบ้านโดนขวางหลังคาทะลุวันที่สองมันต้องมาอีกคนไทยไม่หายแค้นไปขว้างขณะที่คนไทยกำลังขว้างคนจีนมันจับตัวท่านมัดใส่เรือไปหาคำนันเลยเมื่อไปหาคำนันเสร็จแล้วก็ฟ้องเหมือนเดิมไอ้คนไทยก็ให้การเหมือนเดิมกำนันก็คิดเอาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ก่อแต่เรื่องแต่จำเป็นต้องตัดสินก็เลยบอกเอาทุกคนฟังคำตัดสินกฎหมายว่างี้คนไทยขว้างบ้านเจ๊กแต่ไม่ถูกหัวเด็กไม่เป็นไรเครียดอีกแล้วนะกลับไปบ้างนะเอ๊ะเมืองไทยกฎหมายแม่งแปลกๆว่ะโอ้ไม่ถูกหัวเหล็กไม่เป็นไรอ้าวบางไอ้นี่มันก็ไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเด็กชี้ขายโอ้คว้างบางไอ้คนจีนก็เช้ามือก็ไปจัดแจงเตรียมดินไปคว้างบางคนไทยไอ้คนไทยมันระวังตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมขณะที่คนจีนกำลังคว้างนะฮะก็จับตัวคนจีนไปส่งกำนันก็เรียกชาวบ้านมา
เมื่อซักไซส์และเรียงนะ

0: คนจีนชนจีนก็บอกเนี่ยมันโอ้คว้างบางมังเพราะบางมังไม่มีเหล็กบางมังไม่เหล็กไอ้คนไทยฟังกูแพ้แน่ตัวเดียวครึ่งตัวสองตัวตัวสามตัวตัวครึ่งสี่โอ้โหมันแทงใจแทงใจกำถ้ามันเปิดเผยตำแหน่งกำนันหลุดแน่อ้าวกูจะตัดสินกูจะตัดสินทุกคนฟังคนจีนกว้างบ้านคนไทยผีเรือนตกกระจายปรับสินหมาย12บาทปิดศาลคนจีนเอามือเกาหัวชิคายอ่ะคงไทยนี่แม่งไม่มีเหล็กแต่มันมีผีว่ะขิงกูอยู่เมืองไทยนะกูต้องโดนรังแกแน่กลับประเทศจีนดีกว่าแล้วกฎหมายไทยมันจะเสียไหมท่านเทียบอาตมากล่าวมานี้ไอ้สองคนไอ้คนนั้นมันไม่ซื่อตรงแต่มันมีแผนกำนันคิดว่าเลยตามเลยได้ตามได้ตามบารมีผลสุดท้ายเป็นไงท่านผู้ชมคนดีๆมันก็ไม่อยู่ความยุติธรรมมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่ท่านจอมไตรพระสัมมาเจ้าตรัสสอนนี้อาตมาจึงยกเป็นเรื่องประกอบแต่เรื่องประกอบนี้ก็ยังมีอีกเพื่อปลูกฝังความซื่อตรงแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวพึ่งปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่70

0: 8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือส่วนต่างจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ค่ะแล้วหนูไปทำยังไงล่ะให้แม่ดู
1: นี่ค่ะกระเป๋าหนูพังค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไงให้กระเป๋าพังล่ะลูก
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้โดนแม่ดุค่ะโดนดุว่าทำไมไม่รักษากระเป๋าให้ดีๆไม่งั้นจะไม่ซื้ออะไรให้เธอแล้วนะถ้าเธอไม่รักษากระเป๋าดีๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพังได
0: ้แม่ก็ดุเขาเรื่องกระเป๋าเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราไปทำยังไงล่ะกระเป๋าถึงขาดเขาบอกไม่รู้ค่ะ
1: คุณยายเคยทำกระเป๋าพังไหมคะ
0: อ๋อเคยค่ะยายเคยทำกระเป๋าพังแต่กระเป๋ายายอ่ะมันเป็นกระเป๋าทำมาจากสารลูก
1: จากสารจากสารคืออะไรอะคะ
0: หนูอยากรู้ไหมล่ะว่าจากสารคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายจะพาหนูไปที่ที่หนึ่งที่หนูจะได้รู้ว่าจากสารคืออะไรไปไหม
1: ไปค่ะ
0: โอเคไปเลย
1: สงสัยมากเลยค่ะว่าคุณยายใช้กระเป๋าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าขนสัตว์แล้วก็มีพวงกุญแจห้อยยายบอกว่ายายใช้กระเป๋าจักสารหนูไม่รู้ว่าจักสารคืออะไรแต่หนูคิดว่ามันเป็นขนสัตว์หยาบๆงงมาก
0: ตื่นเต้นค่ะดีใจที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมและได้ไปเรียนรู้ด้วยว่ากระเป๋าจักสารทำมาจากอะไร
2: การเดินทางของสองสาวคู่สีต่างวัยในวันนี้ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตการจักสานแบบดั้งเดิมของคนไทยที่อยู่ริมน้ำของภาคกลางซึ่งริมน้ำที่ว่านั้นคือแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งไหลผ่าน3อำเภอคืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้อาจกล่าวได้ว่านี่คืออู่ข้าวอู่น้ำของคนนครปฐมเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความอุดมสมบูรณ์ก็มีปัญหาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือบรรดาวัชพืชน้ำผักตบชวาที่มีจำนวนมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผักตบชวาที่ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปทำอะไรได้จะกลายมาเป็นเครื่องจักสานแสนสวยได้อย่างไรคุณยายและคุณหลานก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือกลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรีนั่นเอง
0: นี่ไงผักตบชวาที่เขาเอาไปทำจักสารที่กระเป๋ายายหนูเห็นใช่ไหมที่ยายหิ้วอยู่ทุกวันนี้นะเขาจะมีกรรมวิธีหลายอย่าง
1: จริงเหรอคะ
0: เอออ้าวป้าบุญน้อม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ผู้รู้จริงในด้านผักตบชวาที่เขาเอามาทำกระเป๋าลองถามคุณยายดูสิ
1: จริงเหรอคะที่เขาเอาผักตบชวาค่ะเขามาทำกระเป๋ามันจะทำได้ยังไงล่ะคะ
3: จริงสิตัดไปแล้วเราก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาอบอบแล้วสีมันจะสวยแล้วก็ไปสานอะไรก็สานได้กระเป๋าตะกร้าเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
1: จริงเหรอคะ
3: จริงสิอยากลองทำกระเป๋าไหม
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: อยากก็ไปเลยไปหัดกันเลย
1: โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยไปกัน
4: ไปกันด้วย
1: ใช่แก
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์บุญน้อมหญิงเก่งแห่งแม่น้ำนครชัยศรีคนนี้นี่เอง
3: นี่เลยอีบ้าคนเดียวที่นำมาในหมู่บ้านเนี้ยที่นำมาในอำเภอนครชัยศรีเนี้ยนี่แหละอีบ้าคนนี้แหละเขาหาว่าบ้ากันอะไรนะเกี่ยวข้าวแทงดินแล้วยังได้เงินกินมานั่งทำกับอีผักโป่งมันจะได้กินได้อยู่อะไรปกติก็ไปช่วยเขาลิดลานลิดอะไรวันนั้นเขาบอกให้นั่งดูให้นั่งดูเขากำลังขึ้นตูดกันอยู่ทำไมไอ้เราความจำมันก็ไม่ละเอียดละอออะไรนักหรอกตอนนี้เรามาทำสิมันก็ไม่ดีมันเขาทำซื้อแบบมาซื้อตัวอย่างเขามาส่องใบก็มานั่งทำก็เลยก็มาห้าคนทางทำให้มันดีเองอะไม่ยอมแพ้ก็มันรักด้วยใจมันรักอยากทำใครจะได้อย่าว่าไงก็จะทำแล้วย่างเราก็เป็นทุนมากไม่ต้องไปข้าวหาซื้ออะไรเราก็ตัดเอาเองอะที่ส่งเราก็มีที่ไปตัดลานที่ไปเอาตัวย่างมาเขาก็รับซื้อทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขา

หรับการจักสานสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะคะการใช้สายตาในการจักสานเนี่ยเราก็อาจจะทำให้สายตาเราเมื่อยล้าง่ายนะคะวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะใส่แว่นตาที่ถูกกับค่าสายตาของเราเพราะว่าคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทุกคนมีสายตายาวตามวัยนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราเพ่งอย่างเดียวโดยไม่ใช้แว่นตาเลยเนี่ยโอกาสสายตาเมื่อยล้ามันจะสูงมากนะคะ1เราควรใส่แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเรา2เราควรพักสายตาเป็นประจำทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ควรทำนานติดต่อกันเกิน 1-2 ชั่วโมงไม่งั้นสายตาเราจะเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะเวลาพักสายตาก็แนะนำให้หยุดงานที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่อื่นๆรอบๆมองไปไกลๆค่ะเราเน้นว่าพักจากงานที่เพ่งระยะใกล้แล้วเราก็มองไปที่วิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะออกไปเข้าห้องน้ำเดินเล่นดื่มน้ำพักสายตานะคะแล้วค่อยกลับมาทำงานเหมือนเดิมโดยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญนะคะต้องเป็นที่ที่แสงเพียงพอต่อการทำงานนะคะไม่ควรทำในที่มืดเพราะทำในที่มืดเราก็จะใช้สายตาเพ่งมากเกินไปนะคะแสงเพียงพอสิ่งแวดล้อมพักสายตาทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่แว่นที่ถูกต้องตามค่าสายตาอันนี้สำคัญการกระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยเหมือนกันค่ะช่วยให้ตาไม่แห้งเพราะเวลาเราเพ่งทำงานเนี่ยเราบางทีเราลืมกระพริบตาไปเลยกระพริบตาจะน้อยกว่าการใช้สายตาตามปกติเพราะฉะนั้นทำให้ตาแห้งได้ง่ายการกระพริบตาบ่อยๆเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยก็จะช่วยลดอาการตาแห้งจากการเพ่งตามองได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเมื่อยล้าจากการทำงานอันนี้น้ำตาเทียมไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอาจจะหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วก็พักสายตาเป็นช่วงๆด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีน้ำตาเทียมใช้อยู่ไม่ได้มีอาการตาแห้งเป็นพิเศษเป็นประจำเนี่ยการพักสายตาอาจจะช่วยมากกว่าก็คือเราควรทำแล้วก็พักสายตาด้วยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่นะคะ

าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือการไปหาวัตถุดิบซึ่งก็คือผักตบชวานั่นเองแต่การจะได้มาซึ่งผักตบชวาที่พร้อมสำหรับการนำมาจากสารนั้นต้องทำอย่างไรตามไปดูกันครับ

0: บชวาเขามาทำเป็นประโยชน์ได้อะคะ
1: ถึงเขาทำกันง่ายก็ทำสวยแล้วก็อยากทำมั่งแล้วก็ไปพยายามหาความรู
0: ้
1: เขาทำยังไงแล้วก็จำเขาตากแห้งแล้วก็เอามาอบสวยแล้วมันขาวอ่อนๆแล้วมันจะขาวแก่แล้วมันไม่ขาว
2: เหรอฮะแล้วเนี้ยต้องตัดเนี่ย
1: ตัด
2: นั้นไหนลองดูสิคะสอนยายหน่อยค่ะคุณป้าประนอมนะคะไหนตรงไหนคะเนี่ยตัดตรงนี้เห็นไหมเชอรี่แล้วก็อันนี้เราก็เลือกแต่อันนี้ใช
0: ่
2: ไหมฮะ
0: บริเวณนี้ผักตบชวามีเยอะไหมคะ
1: เยอะจ้ะ
0: อ๋อ
1: ตัดแล้วไม่ต้องซื้อเขา
0: อ๋อ
1: ตัดเองไม่ต้องซื้ออ
2: ๋อตัดเองไม่ต้องซื้ออ
1: ันนี้สวยเนี่ย
2: อันนี้สวยใช่ไหมฮะ

0: ผูกเชือกแบบนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: ก็โยนแล้วก็ลากผักเข้ามา
0: สาธิตให้ดูหน่อยนะคะ
1: ได้ไกลไง
0: ทำยังไงอะคะ
1: ป้าของโยนไม่ไกลโยนเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ดึงเข้ามาหน้ามันยังไม่เปิด

0: ตากแดดจ้ะ
1: ต
0: ากแห้งก่อนแล้วเข้ามาอบใช
1: ้แล้วตากที่ไหนอะคะ
0: ไหนก็ได้ที่มีแดดอะ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปตากกันเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: พาไปกันค่ะ

0: พี่นอมคะที่เราหอบกันมาเนี่ยตากแดดกี่วันคะถึงใช้ได้
1: 7วัน8วันนั่นแล้วแต่ถ้าซีกจะแห้งเร็วกว่า
0: ถ้า
1: ซีกอ่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันพร้อมใช้แล้วอะคะ
1: อันนี้ก็แห้งแล้วแล้วก็เอาไปอบอบจะขาวแล้วก็ไปจัดสาร
0: อ๋ออย่างนี้เหรอคะ

0: สิ่งประดิษฐ์ค่ะเป็นหินที่ผูกเชือกค่ะเขาเอาไว้โยนจากนั้นก็ลากผักตบชวาค่ะก็ได้ช่วยถือผักตบชวาและก็ให้ยายตัดใบแล้วก็รากของผักตบชวาค่ะ
1: เมื่อเช้าเหรอคะก็ได้ไปเก็บผักตบชวากับพี่นอมกับคุณลุงตอนเก็บแล้วค่ะรู้สึกยุ่งยากมากค่ะใช่ไหมลากมาเสร็จเราก็ต้องมาเลือกตัดหางตัดหัวเสร็จก็เลือกอันที่แข็งแรงได้ช่วยทั้งตัดหัวผักตบตัดหางผักตบแล้วเลือกผักตบแล้วก็ไปลากเนี่ยคงไม่ได้อะค่ะพอดีลุงแกมาช่วยโอ้น้ำก็ไม่ค่อยดีน้ำเน่าก็ไม่คิดว่าผักตบอันเนี้ยจะมาทำกระเป๋าได้
2: และอีกเช่นเคยเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสารจากผักตบชวาได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะคนต่างชาติก็ชื่นชอบในงานที่เรียกว่าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือทั้งนี้ก็เพราะชาวต่างชาติจะเชื่อมั่นในคุณภาพงานฝีมือของคนไทยที่มีทั้งความปราณีตความงดงามและคุณภาพดีจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีการออกแบบสินค้าให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับมองข้ามของแบบนี้ทำให้ผู้สืบทอดวิชาความรู้นับวันยิ่งจะน้อยลงก็มีแค่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สืบไป

0: มาติดตามกันต่อว่างานจักสานในวันนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เพราะดูแล้วก็อยากเอาการเลยทีเดียวนะครับบวกกับการต้องใช้สายตาเพ่งลงไปและการนั่งนานๆดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรกับคุณยายในวัยนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับมีหลานสาวน่ารักคอยดูแลเป็นอย่างดีมีหรือที่คุณยายจะไม่ไหว
1: ก่อนทำเนี่ยเราต้องเลือกต้นให้มันเท่าๆกัน
2: เลือกต้นให้เท่าๆกันก่อนใช่ไหมคะ
1: ถึงจะออกมาสวย
2: ถึงออกมาสวยแล้วทีนี
1: ้ถ้าใหญ่มั่งเล็กมั่งนะไม่สวย
2: นะคะถ้าหนูอยากทำเนี่ยต้องทำยังไงคะพี่นอมสอนหน่อยนะคะ
1: ก็ทำนี่ไงขึ้นไปอย่างนี้ก่อน
2: ขึ้นไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะนี่เอาอันนี้สลับมาใช่ไหมคะ
1: ทำอย่างที่บอกขึ้นซ้ายลงขวา
2: ขึ้นซ้ายลงขวา
3: ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรอะคะ
1: ขึ้นก้นจ้ะ
3: อ๋อแล้วน้ำเนี่ยค่ะมันมีไว้ทำอะไรอะคะ
1: จะฉีดนะมันนิ่มจ้ะ
2: ฉีดหรือยังคะเนี่ย
1: ฉีดแล้วค่ะแข็งแล้วแหละ
2: ค่ะแข็ง
3: อ๋อมันจะได้นิ่ม
1: จ้ะมาส่งไป
2: ขึ้นซ้าย
1: เดี๋ยวพอดีทีหลัง
3: ร้อนไหมคะป้าจ๋าย
2: ังค่ะยัง
3: เสร็จแล้วทำยังไงต่ออะคะ
1: ก็นี่ไงกำลังจะทำให้ดู
2: ตอกตะปูลงไปอีก
1: จะสอนอย่างนี้อันนี้ขึ้นเว้นต้นขึ้นต้นหยิบขึ้นต้นเว้นต้น
2: หยิบขึ้นต้นเว้นต้นแต่ฝั่งนี้ไม่ต้อง
1: เดี๋ยวไม่เต็มแล้วไปเอา
3: ดูไม่น่ายากนะคะหนูขอลองบ้างสิคะ
1: เอาสิคะ
2: เอาสิคะ
1: เอามือนี่กดไว้ดึงนู่นนี่กดไว้แค่ที่เบื่อไหม
3: น
1: ี่
3: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องเบื่ออยู
1: ่แล้วขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาพันรังขึ้นสารแบบเนี้ย
3: อ๋อพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช่สวยไหม
3: โอ้โห
1: โอ้โห

0: ค่ะแล้วอันนี้เรียกเปียอะไรคะเนี่ย
1: เปียสาม
0: เปียสามเหรอฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เปียหก
0: อ๋ออันนี้เปียหกง่ายไหมคะ
1: ก็เหมือนกันนะฮะทำเป็นง่ายหมด
0: เหรอคะ
1: แต่นี่ไว้สำหรับทำหู
0: อ๋อนี่ไว้ทำหูแล้วอันนี้ไว้ทำอะไรนะฮะขึ้นข้าง
1: ตัดนะ
2: ป้าน้องคะแล้วถ้าเกิดจะถักแบบนี้ค่ะใช้เวลากี่วันนะคะเด็ก
3: ถ้าใส่นี่วันเดียวก็เสร็จแล้ว
2: ฮะ
3: เป็นแล้วทำไม่ยากหรอก

0: ป็นนะทำไม่ยาก
1: แต่คิดว่าถ้าสำหรับหนูคงสี่วันยังไม่เสร็จ
2: ละพี่น้องนั่งแบบนี้ไม่ปวดเข่ามั้งเหรอคะ
0: ไม่ปวดปวดหลัง
2: เหรอโอ้แต่จะปวดเข่าอะค่ะเนี่ย
0: ปวดกระเบนเน็บ
2: ได้เลยปวด
0: ถ้าสั่นงี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้
2: หรอ
0: ไม่ถนัด
2: ไม่งั้นก็ต้องขอเหยียดขา
1: พ่อนอกกำลังทำอะไรอยู่หรอคะ
0: ตัดต้นแต่งจ้ะตกแต่งสงสัยอะไรอีกถามให้หมด
1: อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: จ้ะเสร็จแล้ว
1: ก็คือพอเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยใช่ไหมคะ
0: จ้า
3: พี่นอมคะกระเป๋าที่ทำเสร็จหมดทั้งหมดเนี้ยเราทำส่งที่ไหนบ้างคะ
0: ตอนนี้ส่งให้ฝรั่งเจ้าเดียวไม่ให้ส่งให้ใครเลย
1: ส่งให้ชาวต่างชาติ
0: เขามารับเองที่บ้านนี่แหละ
1: แล้วกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ
0: อันนี้เขาตีให้เอง750
1: โอ้750
0: ยังทำไม่ไหวเลย
1: สุดยอดอันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่อะคะ
0: 300
1: 300สวยอะ
3: เอาไปใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะ
0: นี่เขาไปทำอย่างนี
3: ้อ๋อไปทำกระเป๋า
0: แล้วเขาก็ใส่ซิปแล้วมีผู้ห้อยไม่มีหู
1: มีรสนิยมอะ

0: และแล้วในที่สุดสองสาวสองวัยก็ทำภารกิจออกกำลังใจในวันนี้ได้สำเร็จแม้อาจจะไม่สวยอย่างมืออาชีพที่ทำกันแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปในคราวเดียวทั้งความรู้ในการแปรรูปจากสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าทั้งการสร้างงานสร้างชุมชนทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งการอดทนในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จและที่สำคัญคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักในช่วงเวลาที่ลำบาก
1: โอ้โหได้หลายอย่างค่ะได้รู้ว่าการที่จะได้กระเป๋า1ใบเนี่ยมันจะต้องไปทำยังไงบ้างได้ช่วยตั้งแต่ไปเลือกผักตบแล้วก็ตัดแล้วก็ห่อมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็มานั่งทำมาเลือกเอาอย่างที่แห้งว่าจะต้องทำยังไงตอนทำกระเป๋าแล้วคะก็ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ขั้นตอนทำได้ก็เป็นค่ะ
2: ได้ช่วยหลายอย่างเลยค่ะก็ช่วยทำกระเป๋าช่วยทำเชือกช่วยฉีดน้ำค่ะร้อนไหมคะป้าจ๋าย
1: ังค่ะยัง
2: ตอนที่ทำกระเป๋านะคะโอ้โหมีบางขั้นตอนก็น่าเบื่อมากอันที่น่าเบื่อก็ตอนที่ต้องมานั่งถักซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อมากเลยค่ะส่วนอันที่สนุกก็ได้ฉีดน้ำค่ะ
1: หลานเหรอคะเขาก็ฉีดน้ำแล้วก็มาช่วยเราสลับก้นตูดพับไปพับมาเขาเลยรู้ว่าคุณค่าของกระเป๋าแต่ละใบอ่ะมันเป็นยังไงมันได้มายังไงกว่าจะได้ต่อหนึ่งใบเหนื่อยแค่ไหนต้องโดนแดดร้อนต้องแบบเหนื่อยไหนจะต้องนั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังอีกกว่าจะทำเสร็จนะคะถ้ากลับไปเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยมันขาดแล้วแม่เขาก็บ่นอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็เคยแต่ใช้กระเป๋าจักสานอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นขาดก็เลยกลับไปว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาสักใบนึงให้เขาใส่หนังสือไปโรงเรียน
2: ตอนที่เห็นผักตบชวาก็มันก็แค่ขยะธรรมดาแล้วพอมารู้ว่าเขาทำกระเป๋าได้ทำตะกร้าได้นะตั้ง720ตั้งแบบ150 120อะไรแบบเนี้ยแพงมากแล้วแบบว่าโอ้โหรู้สึกเหมือนว่ามันมีมูลค่าเยอะมากเลยค่ะ
3: น่ารักก็สิมีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เคยเห็นหน้าก็ถูกจะตาเขาอ่ะก็เขายังไม่เคยมันก็ดูเก้ๆกังๆกันเนาะหัดอีกหน่อยเขาก็เป็นเขาก็เก่งคนเราไม่เป็นกันทั้งนั้นน่ะมาใหม่ๆก็จะจับยังไงทำยังไงก็ไม่รู้แบบเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเขาก็ทำได้

คือหมอแนะไม่ค่อยแนะนำให้นั่งอยู่กับพื้นเป็นเวลานานๆถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเอากิจกรรมต่างๆขึ้นมาทำบนโต๊ะเป็นนั่งเป็นเก้าอี้จะดีกว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งห้อยขาค่ะอย่างน้อยให้ขาเนี่ยงอไม่เกิน90องศาก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะออกกำลังกายเรื่องของข้อเข่าให้กล้ามเราต้องการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงก็คือจะเป็นนั่งห้อยขากับเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นเกรงค้างไว้เกรงเข่าค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำแบบนี้เนี่ย10ครั้งนับเป็น1เซตนะคะทำ2เซตเช้าเย็นหรือว่าบ่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้การเดินหรือว่าการงอเข่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมก่อนเวลา

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากหอครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดในศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เรา

ามติมหาเถระสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถระสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่วงละเมิดศีลห้าทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกๆ ก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกๆ ก็ว้าเวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือโรคประพฤติเกกมะเรเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบายรณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีลห้าให้ประชาชนรักศีลห้ากันนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมส

สวรรค์ทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ14ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในระดับของกามสุขริการโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเราละสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีล

ได้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลกมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภรปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมมัสสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความ

ความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เส้นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงยันในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตาม

แนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไร้โรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเถิด

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำกำไรเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก

0: และกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม่าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม่านะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไม่ตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะเนี่ยแหวกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: ตรงไหนเนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหา
1: ทำไมพ่อครับผมไอ้ที่หาหานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นี่ถูกแล้วหานี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
2: ตัวนะ
1: ครับ
2: พยัคฆ์ร้าย248